0: พระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์022834300 06 2201 7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
2: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้ กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลไฟใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
1: รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรนเดตัน2026 ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันทรามไทรเอาท์1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรัมประพัชยาพลธรรมนันนภัทรมูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กลาสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยเอนริเก้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนคร
16: ส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
21: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับลัพธ์ที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผ ผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลยว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทางผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลมมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆท่านผู้ฟังคะไมสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียบไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของไมสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองไมสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองช นะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงไมค์สากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูโอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้ไมค์สากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
3: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนอะค่ะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกสักทีหนึ่ง
4: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไมค์ถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้ไมค์จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
6: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
22: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
6: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
23: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย สองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทย

0: พัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็เรามาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะๆเลยครับ
1: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทั้งนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการรวมถึงกิจกรรมบันเทิงอาทิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
2: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
1: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
3: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
4: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
5: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อ่ะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะแล้วมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
4: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สครห้าราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือฆ่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
5: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำและเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพ

0: สองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดงดดื่มค่ะ
1: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
3: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการย่างอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
4: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
8: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณหกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำข้อคิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าและทำประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิตตบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนได้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตาการุณไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อม จากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโดยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถที่คลายทุกข์ดับทุกข์พาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเนี่ยพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาคณะญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกมาสจนก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนโยมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ภายในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติ แห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพุทธองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตน ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมอันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตาการุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพระองค์เป็นไปด้วยความเมตตาการุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี่สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยอมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นยอมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตาการุณสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่โกงเหม็งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาการุณไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดยอมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตากรุณคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกัลกินีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฏฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันโยมวัดใกล้บ้านพุทธสถานญาติโยมก็ไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้ แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วนออนไซต์ยอมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงตามความเดียถึงพร้อมตามจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะคะคู่ขนานไปกับทาง Facebookไลฟ์ขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมแสงสุรีซองทองครับก็ปัจจุบันก็ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ครับผม
1: ถ้าเทียบจุดเริ่มต้นเราก็เรียกว่าในฐานะราชการซึ่งเปรียบเสมือนผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันท่านมีอุดมการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจอย่างไรคะในการก้าวเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าแล้วก็ท้องทะเลในตำแหน่งนี้ค่ะ
2: ครับก็สมัยเรียนก็เรียนจบคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะครับที่ทราบกันดีก็คือจะมีก็เรียกว่าไอดอลสมัยเด็กๆก็คือพี่สืบนะครับเสถียรก็ค่อนข้างโด่งดังในสมัยผมเรียนมัธยมนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งใจมาเรียนคณะนี้และมาทำงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรอะไรนี้ครับ
1: เรียกว่าถ้าสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนะคะคุณสืบนะคะเสถียรเนี่ยถือว่ามีคุณูปการต่อเนาะทั้งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: กุ้งเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผืนป่าของประเทศไทยมากๆเลย
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานหรือแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็ในส่วนของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอุทยานของเรานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจุดหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คืออ่าวมายานะครับทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าอ่าวมายาโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มีลีโอนาร์โดเป็นพระเอกนะครับก็เข้าฉายในช่วงปีสัก2543นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติก็เข้ามาตามรอยภาพยนตร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาเที่ยวที่อ่าวมายาและก็โซนบริเวณเกาะพีพีของอุทยานหาดนพรัตน์ธารานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากมายนะครับตั้งแต่ปี43ไปต้นมาจนในช่วงของปีสักประมาณ5556นะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะจนเกินไปจนล้นพื้นที่อ่ะครับเหมือนที่เราได้ทราบในสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือข่าวหรือทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นว่าบริเวณอ่าวมายาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมีเรือเข้ามาจอดอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนของกรมอุทยานนะครับในช่วงปี2561นะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับทางกรมอุทยานเราก็มีการปิดฟื้นฟูอ่าวมายาในช่วงนั้นก็ปิดไม่ให้เรือและก็นั่งเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะอ่าวมายาบริเวณข้างหน้านะครับที่เป็นชายหาดครับก็ปิดอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับ4ปีช่วงประมาณปี64 3ปี4ปีนะครับปิดฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็ปัจจุบันนะก็จะมีพอทราบข่าวใช่ไหมครับว่ามีการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมายานะครับทั้งฉลามครีบดำแล้วก็มีการฟื้นฟูของปะการังในแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยลำดับนะครับก็จะเห็นว่ามีฉลามเข้ามาเขาเรียกฉลามหูดำนี่เป็นแหล่งอนุบาลที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโซนภาคใต้แล้วแหละที่เขาอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มากนะครับที่เราเจอวันหนึ่งก็ประมาณเป็นร้อยตัวนะครับที่สูงสุดก็ประมาณ265ตัว เมื่อ22 สิงหา 67ถือว่าสูงที่สุดเลยครับ265ตัวถือว่าเยอะมากครับเป็นลูกฉลามหัวดำที่เข้ามาแต่ยังในประเทศนั้นครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงองค์รวมของความสมบูรณ์ในท้องทะเลของหมู่เกาะเลยไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับคือฉลามหูดำหรือว่าฉลามชิบดำเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นนะครับเขาจะอยู่ในช่วงของวัยอ่อนก็เหมือนว่าเขาเข้ามารวมตัวเป็นกระจุกในบริเวณที่เขาสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะครับพอเขาโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะออกไปหากินในที่น้ำลึกแล้วครับ
1: ทีนี้ในตัวอุทยานเองเนี่ยมีชาวบ้านที่เป็นชุมชนโดยรอบของอุทยานอยู่ด้วยไหมคะหัวหน้า
2: ครับมีครับบริเวณอ่าวมายาก็จะอยู่ใกล้ชุมชนก็คือบริเวณเขาเรียกหมู่บ้านเกาะพีพีดอนครับก็จะเป็นหมู่บ้านมี2หมู่บ้านก็คือเกาะพีพีดอนแล้วก็เกาะพีแหลมตงมีอยู่2หมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ชุมชนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไกลจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะอยู่ในโซนๆนั้นเลยนะครับก็จะเป็นชุมชนเมืองมีเอกสารติดแล้วก็มีโรงแรมมีอะไรต่างๆที่เป็นบริบทของชุมชนอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะตรงนี้ทางอุทยานมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือกับหมู่บ้านในพื้นที่หรือผู้ประกอบการตรงนั้นยังไงคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันค่ะ
2: ครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการปิดอ่าวมายาใหม่ๆนะครับก็มีการประชุมพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกับชุมชนก็ทางผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่นี่ก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการปิดฟื้นฟูในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละที่พอทราบกันดีนะครับทางชุมชนก็ร่วมผลักดันกับทางหน่วยงานของรัฐนะครับในการกำหนดรูปแบบต่างๆว่าเราจะปิดยังไงเปิดยังไงเปิดบริเวณไหนนะครับจนได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือมีการปิดอ่าวมายาทางด้านหน้าและก็จะให้เข้าทางสะพานเขาเรียกอ่าวโลสมะทางด้านหลังก็ปัจจุบันก็คือเป็นสะพานท่าเทียบเรือที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นแล้วก็เดินมาเที่ยวอ่าวมายาในปัจจุบันที่เห็นในสื่อต่างๆนั้นนะครับทางชุมชนก็มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีการช่วยกันอนุรักษ์ครับเรื่องของการทําตุ้นต่างๆตุ้นจอดเรือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการปัจจุบันที่เป็นทั้งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเรือทัวร์เรือดำน้ำนะครับที่เข้ามาใช้เขาเรียกประกอบกิจการในพื้นที่ต่างๆนี่ก็ช่วยกันอนุรักษ์ตามมาตรการต่างๆที่ทางอุทยานกำหนดนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อระเบียบต่างๆด้วยครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะว่าตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้ประกอบการที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับ
1: อืมจริงเลยค่ะค่ะหัวหน้าคะด้วยความที่นี่เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางระดับโลกแล้วก็ว่าได้ยาวนานแล้วด้วยถ้าอุทยานมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้ธรรมชาติเนี่ยบอบช้ำค
2: ่
1: ะ
2: ในส่วนของทางอุทยานเองแล้วก็มีการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าในแต่ละรอบนะครับโดยเขากำหนดเป็นรอบนะครับเป็นรอบเป็นซีซีครับแต่ปัจจุบันก็คือว่านักท่องเที่ยวโดยปกติครับที่เขาเข้ามาเขาก็จะเข้าตามวงรอบอยู่แล้วเหมือนนักเที่ยวที่มาเที่ยวมาหยาเนี่ยครับเขาจะมี1กรุ๊ปเขาใช้เวลาประมาณ30-40นาทีเขาก็จะวนออกไปที่อื่นนะครับโดยปกติแล้วก็นักเที่ยวก็จะไม่แออัดมากเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาเขาเห็นว่าช่วงเช้านักเที่ยวเยอะเขาก็จะไปเที่ยวโซนปิเละโซนเกาะพีพีดอนเมื่อเอาลิง3หาดโซนนั้นแล้วค่อยหมุนกลับมาเป็นวงรอบโดยปกตินะครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่หนาแน่นเกินไปก็จะไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับ
1: ในฐานะที่ทำงานอุทยานมาเรียกว่าตลอดชีวิตราชการเลยตรงนี้ประสบการณ์ทั้งหลายที่สะสมมาตรงไหนคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังแล้วก็คิดให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่เข้าไปในเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติคะ
2: พื้นที่ธรรมชาติจริงๆโซนแหล่งท่องเที่ยวหลักๆจะไม่ค่อยน่าห่วงนะครับที่น่าห่วงก็คือบริเวณที่เป็น snorkeling หรือว่าแหล่งน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอยู่นี่แหละครับแต่ทางอุทยานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระบี่เองหรือว่าโซนพังงาเองเราก็จะมีทุ่นให้สำหรับนักเที่ยวเล่นน้ำทุ่นไข่ปลานะครับให้นักเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็มีทุ่นจอดเรือนะครับ แล้วก็มีทุ่นห้ามเข้าในบางบริเวณที่เวลาน้ำลงปะการังมันจะอยู่ตื้นเกินไปทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำตื้นเนี่ยอาจจะกระทบหรือว่าไปเขาเรียกว่าอาจจะไปเผลอเหยียบปะการังที่อยู่บริเวณใต้น้ำซึ่งมันตื้นเกินไปนะครับเราก็จะมีธงมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกว่าช่วงนี้น้ำลงนะไม่ให้เข้านะอาจจะมูฟไปอยู่จุดอื่นที่มันไม่เขาเรียกไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรใต้น้ำนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยแจ้งอยู่ครับตลอดเวลาครับ
1: แสดงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยต้องทำงานเรียกว่า24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะตอนกลางคืนเองจะต้องมีการ
2: ทั้งดูแลความปลอดภัยและก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเปราะบางนะครับในหลายจุดเพราะว่าในโซนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทะเลหมู่เกาะพีพีเราก็ยังมีโซนที่เป็นปะการังน้ำตื้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตามเกาะแก่งต่างๆครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกคอยห้ามปรามหรือว่าตักเตือนเรือที่ฝ่าฝืนพานักท่องเที่ยวเข้าไปในจุดนั้นๆอยู่ครับ
1: แสดงว่าถึงเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้รู้เท่าทันว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่เปราะบางมากๆแต่ก็ยังคงมีคนอาจจะเผลอหรือฝ่าฝืนอยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ใช่ครับใช่ครับคือนักท่องเที่ยวโดยหลักๆที่มาเที่ยวบ้านเราครับเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปก็คือปีนึงเขาอาจจะมาแค่ครั้งเดียวเหมือนจะมาเที่ยวเกาะพีพีเนี่ยเขาก็จะมาแค่เช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับบางทีเขาก็คือผู้ประกอบการเขาก็จะมีไกด์คอยบอกข้อแนะนำต่างๆแต่บางทีก็ด้วยเขาเรียกว่าบางวัฒนธรรมเบื้องพื้นที่กับภาษานะครับบางคนเขาก็นักเที่ยวก็ส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางส่วนอาจจะมีฝ่าฝืนอย่างนี้เราก็มาตรการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตักเตือนนะครับถ้าตักเตือนและดูพฤติกรรมแล้วว่าไกด์บอกแล้วว่าไม่ฟังขนาดเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ยังฝ่าฝืนอันนี้ก็เราก็จะเป็นโทษจากเบาไปหาหนักไปตามกระบวนการตามระเบียบต่อไปครับ
1: ค่ะแสดงว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วชาวบ้านผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะต้องมีจิตสำนึกเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือหลักๆเขาบริษัททัวร์หรือว่าไกด์นำเที่ยวที่เข้ามาเขาก็จะมาทุกวันโดยหลักๆนะครับเขาก็เหมือนเป็นที่ทำมาหากินของเขานะครับคือเขาก็ช่วยเราในการอนุรักษ์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากมาทำลายเรียกหม้อข้าวของตัวเองนะครับ
1: ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักไว้ให้ดีเลยคือธรรมชาติเนี่ยเปราะบางมากๆแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ได้พึ่งพิงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องอนุรักษ์กันไว้หัวหน้าคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ทางอุทยานมีกิจกรรมหรือมีเวลาปิดเปิดเส้นทางการเดินทางหรือสิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีเลยก่อนที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทารามู่เกาะพีพีมีอะไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทารามู่เกาะพีพีของเรานะครับจะมีช่วงเปิดการท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นที่บริเวณอ่าวมะหยาเราจะปิดช่วงเดือนสิงหากันยานะครับอันนั้นก็คือปิดฟื้นฟูไปเลยไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเราก็จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในช่วงสิงหากันยาแต่โดยปกติสิงหากันยาก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมแล้วแหละการเดินทางก็จะลำบากนะครับส่วนในบริเวณอื่นๆก็จะเปิดตามปกตินะครับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอุทยานหาดนพรัตน์ทะเลหมู่เกาะพีพีเองหรืออุทยานอื่นๆก็อาจจะรบกวนทำเขาเรียกดูหาข้อมูลพื้นที่ต่างๆว่ามีช่วงปิดเปิดช่วงเวลาไหนแล้วก็มีข้อห้ามอะไรมั่งนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้ตระหนักเข้าใจนะทำไมว่ามีตรงนั้นเขาปิดเขาเปิดตรงนี้หรือว่าจุดไหนที่เขาห้ามเข้าอะไรต่างๆ

0: เพื่อเรียกว่าสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ส่งต่อเนาะผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ให้อยู่กันยาวๆแล้วก็ดูแลกันไปด้วยกันเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่ทางอุทยานดูแลอยู่เราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยฝากได้เลยค่ะ
1: ครับก็ฝากนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนต่างๆนะครับฝากเวลาเราเข้ามาเที่ยวไม่ว่าจะอุทยานที่กระบี่ก็ดีหรือว่าอุทยานต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ว่าบริเวณไหนที่สามารถเที่ยวได้ข้อห้ามเล็กๆน้อยๆต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะบางพื้นที่เนี่ยบางอุทยานเขาจะไม่ให้เข้าเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาปิดเพื่อฟื้นฟูหรือว่าอุทยานทางบกปิดเพื่อดูแลทรัพยากรหรือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับก็ฝากนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าแต่ละอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรนะครับในประเทศไทยของเราให้มันเรียกคงอยู่เที่ยวได้นานๆเที่ยวได้ตลอดโดยการท่องเที่ยวกับทรัพยากรอยู่กันได้ไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานบ้านเราครับครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะเพราะว่าแหล่งธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเกิดมาเราเองเนี่ยเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้จักรักษานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคุณของแผ่นดินของเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับขอบคุณคุณครับยินดีคร ับ
0: ค่ะรายการของเรานะคะก็เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
2: สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์ สมุทรไทยนิ

โรจน์มรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
9: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
10: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะวันนี้ดูแลโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะวันนี้วันสำคัญด้วยวันวิสาขบูชาวันพระวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งวันวิสาขบูชานั้นนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนานะคะแล้วก็ให้ตั้งบัติฐานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหานะคะแล้วก็เพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนค่ะส่วนทางด้านกรมการศาสนาเองนะคะร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัทธุปายาสที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการก็ขอเชิญชมกิจกรรมได้นะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ1มิถุนายน2569ค่ะขณะที่วันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz ก็จะเป็นแม่ข่ายดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 จนเสร็จพิธีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพูดถึงช่วงนี้ดินฟ้าอากาศสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมาเป็นฉบับที่9นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งดูจากพยากรณ์อากาศแล้วทั่วประเทศฝน 60% ของพื้นที่นะคะฝั่งอันดามันจะเยอะหน่อยนะคะ 70% ของพื้นที่บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กก็หลีกเลี่ยงออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะยังไงนอกจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เตือนกว่า71จังหวัดนะคะรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ยกระดับการแก้วิกฤตน้ำเป็นวาระแห่งชาติซึ่งปภ.เองนะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุแล้วก็มีการติดตามจากกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลการประสานงานการแลกเปลี่ยนกันเพื่อการแจ้งเตือนภัยแล้วก็จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มเพื่อแจ้งเตือนภัยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยของชาติจะได้นำข้อมูลต่างๆแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะคะแล้วก็ยังเตือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ17จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะ20จังหวัดค่ะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา าบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้นะคะภาคกลาง25จังหวัดค่ะกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยขออภัยค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการค่ะและภาคใต้นะคะ9จังหวัดค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ลมคลื่นลมแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นระนองอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์จังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีและจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์นี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเพราะว่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะมีการสัมภาษณ์นะคะเรื่องที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นี้นะคะพร้อมให้เร่งเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นี้นะคะโดยคุณปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์สัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาไปติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
2: ครับกรมได้ประกาศไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มีรับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะครับคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่หนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงาครับโซนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ60ถึง100มิลลิเมตรได้
1: ครับ
2: รวมถึงนะฮะรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดด้วย1จังหวัดนะครับ
1: ก็ทางจังหวัดเหล่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาสูงอาจจะต้องระวังเรื่องดินสไลด์เรื่องน้ำท่วมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วที่มันมีการตกอ่ะก็จะเห็นว่าแถวเพชรบูรณ์แถวแม่ฮ่องสอนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนลงไปสะสมในพื้นดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นนะถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดิ ินคนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับ1มิถุนาเนี่ยนะครับก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังคลุมอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทางใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป็นแถวเชียงภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวนี้นะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
1: ครับ
2: เมื่อมีการตกของฝนมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินคนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะทุกคนที่เป็นภูเขาสูงมีความลาดชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
1: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวเนี้ยมันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก
2: ็ใช่ครับ
1: ให้ดู
2: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวลมมรสุมมันจะไม่แรงมาก
1: ครับ
2: ช่วงวันที่ถัดมามันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
1: ก็จะ
2: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกบได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนก็คือมันจะมีผลหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันไปสู่ช่วงที่เป็นเอนิโยและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นคือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะให้ประชาชนพยายามกักเก็บถ้ากักเก็บได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าพอในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยตกฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้ว
1: นะครับ
2: ในช่วงนั้นจะแรงอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึงถ้าเจอเอฟเฟคของลาลิยาอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยจะตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับพื้นที่อยู่นอกชุมทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตุนให้เต็มอ่ะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟคที่ผมเรียนนะว่าตัวลานีเอลนีโญเนี่ยมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนนี่ตกช่วงนั้นอ่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่เราประเมินไว้ในแค่1ลูกซึ่งเดิมนั้นถ้าเป็นช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถ
1: ึ
2: ง3ลูกมันก็จะมีตัวที่จะมาเพิ่มฝนได้ในปัจจัยนี
1: ้
2: นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชุมทานนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำจากไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะเอามาชดเชยในช่วงนั้นก็จะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
1: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้ว่าไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
2: ครับช่วงนี้ก็ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหน ที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
1: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันทุกทีครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางด้านท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีนะคะที่ได้พูดถึงหลายพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นห่วงนะคะแล้วก็ให้หลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนขอบคุณทางด้านคุณท็อปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์จากส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวนะคะก็ฝากกันโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีผลกระทบนะคะจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงภัยแล้งเกิดขึ้นได้จากเอลนีโญนะคะแล้วก็จะค่อนๆรุนแรงถึงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570ต้นปีหน้าก็ขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากปกติจากเข้าไทยประมาณ 2-3 ลูกนะคะก็ขอให้พื้นที่โดยเฉพาะนอกเขตชลประทานค่ะพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้นะคะองค์การอนามัยโลกก็กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้แล้วที่น่าสนใจก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติท่านก็ได้ออกมาระบุแล้วก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ในประเด็นหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดแฮชแท็กกันไปเลยนะคะว่านิโคตินเสพติดจนตายเพื่อจะได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะปีนี้ทางสสส.ค่ะก็ได้ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาตินะคะผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลที่เจาะเด็กและเยาวชนทั่วโลกนะคะพร้อมกับเรียกร้องรัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรยาเสพติดนิโคตินทางด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้เครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติค่ะได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026นะคะก็คือในปีนี้นะคะแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมกับเรียกร้องให้ทั่วโลกนะคะเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้นะคะปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนค่ะทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยทางด้านเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติก็เลยเสนอ8มาตรการสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนะคะออกแถลงการระบุว่าปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 13-15 ปีทั่วโลกกว่า40ล้านคนค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอีกกว่า15ล้านคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเยาวชนมีแนวโน้มใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ถึง9เท่านะคะขณะที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในส่วนของตลาดโลกยังเติบโตต่อเนื่องค่ะทั้งนี้สสส.ยืนยันพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติภาควิชาการภาคประชาสังคมและหน่วยงานนะคะในการที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพื่อให้เยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเด็กและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการแพทย์แผนไทยก็ชู3สมุนไพรฝังเข็มและสมาธิบำบัด SKT ตัวช่วยเลิกบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูไฮไลท์3สมุนไพรไทยก็คือหญ้าดอกขาวมะนาวและโปร่งฟ้าร่วมกับผสมผสานศาสตร์แพทย์แผนจีนฝังเข็มและสมาธิบำบัด SKT ทางเลือกในการเลิกบุหรี่เพื่อคืนปอดที่สะอาดแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะทางด้านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านก็เปิดเผยนะคะว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและมะเร็งปอดโดยภัยร้ายนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นนะคะแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองอีกด้วยเพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่นะคะเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยค่ะขอแนะนำ3สมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่นะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยชนิดแรกหญ้าดอกขาวค่ะหญ้าดอกขาวมีสารสำคัญที่ทำให้ลิ้นชาหรือฝาดช่วยลดความอยากบุหรี่ซึ่งปัจจุบันนี้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วนะคะในรูปแบบยาชงวิธีใช้ก็คือนำหญ้าดอกขาวแห้ง2กรัมค่ะไปแช่น้ำร้อน120-200มิลลิลิตรนาน10นาทีค่ะดื่มหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้งแต่มีข้อควรระวังค่ะผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็โรคไตควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็อาจมีอาการข้างเคียงนะคะอย่างเช่นปากแห้งคอแห้งต่อไปมะนาวค่ะมะนาวเป็นผลไม้รสเปรี้ยววิตามินซีสูงนะคะส่งผลต่อต่อมรับรสขมทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปจนไม่อยากสูบวิธีใช้ค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่าแค่หั่นมะนาวทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็เคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่นะคะตัวต่อไปค่ะสมุนไพรตัวที่3ก็คือโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านนะคะวิธีใช้ก็คือเคี้ยวใบโปร่งฟ้าสด 1-2 ใบเวลาอยากบุหรี่รสชาติตัวยาจะทำให้รู้สึกผะอืดผะอมแล้วก็ไม่อยากสูบบุหรี่นั่นเองค่ะดร.นายแพทย์พงศธรบอกด้วยนะคะว่านอกจากสมุนไพรแล้วในทางการแพทย์แผนจีนยังมีวิธีฝังเข็มเพื่อลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ชัดนะคะว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินในสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์ความอยากอาหารและก็การนอนหลับทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบลดลงค่ะขณะเดียวกันนะคะการใช้สมาธิบำบัดหรือว่า SKT ซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตทำให้จิตใจสงบมั่นคงแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้กรมการแพทย์แผนไทยก็ขอช่วยคนไทยทุกท่านมาตั้งเป้าหมายใหม่ในการดูแลสุขภาพค่ะใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาไทยเป็นตัวช่วยเพื่อคืนปอดที่สะอาดแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสอบถามโดยตรงได้นะคะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ02149-5678นะคะ02149-5678หรือเข้าไปดูที่ Facebook ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็นอกจากนี้สามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานสมุนไพรนะคะเข้างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569ที่ฮ.11-12 Impact เมืองทองธานีค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของวันงดสูบบุหรี่โลกที่นำมาฝากกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะหลายท่านทำได้ทำดีทำเก่งมากนะคะทำต่อไปหรือบางท่านอยากเลิกบุหรี่นะคะเราทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะพูดถึงในส่วนของสุขภาพอนามัยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขยังผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงเป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยขณะที่ในส่วนของมหกรรมสุขภาพนานาชาติก็ผลักดันคนอายุยืน90ปีนะคะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะในส่วนของที่สงขลาค่ะเขาจัดงานนี้กัน นะคะเพราะสงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนจัดกันมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะ31พฤษภาคมที่หาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะติดตามสารคดีตำรวจตนภัยหัวใหญ่สังคมมีตอนใหม่ๆมาให้ระมัดระวังกันมีหลายเรื่องทีเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้วันงดสูบบุหรี่โลกเรามีสปอตบุหรี่ไฟฟ้านะคะคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็วันนี้วันพระวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะพร้อมๆกับในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยมักใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนว่าการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกขู่ตัดไฟถึงหน้าบ้านในช่วงที่ผ่านมาประชาชนออกมาแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางมาถึงหน้าบ้านพร้อมอ้างว่าผู้ใช้ไฟมียอดค้างชำระค่าไฟผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนใช้วิธีข่มขู่สารพัดเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านรีบโอนเงินทันทีหากไม่ดำเนินการจะถูกตัดไฟในทันทีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนถึงผู้สูงอายุแม่บ้านรวมถึงเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการไฟฟ้าใช้ความกลัวบุกขู่ตัดไฟรีดไถเงินถึงหน้าบ้านโดยมิจฉาชีพจะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเคาะประตูเรียกเก็บเงินค่าไฟถึงหน้าบ้านโดยจะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดหากไม่จ่ายจะยกมิเตอร์และตัดไฟในทันทีอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการโดยไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบแต่อย่างใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่ากรณีหากถูกข่มขู่หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวและบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุซ้ำเติมในรูปแบบอื่นได้อีกดังนั้นหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้โปรดตั้งสติและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได
1: ้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
3: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนี่คือรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอค่ะฝากกันด้วยนะคะกรมควบคุมโรคค่ะเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 170,000 กว่ารายเสียชีวิต16รายค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยสะสมแล้วค่ะ 171,731 รายเสียชีวิต16รายค่ะกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเป็นเด็กนะคะอายุ 5-9 ขวบค่ะรองลงมาคือแรกเกิดถึง4ขวบและ 10-14 ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดนะคะตอนนี้หลายที่เนี่ยเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงฤดูฝนหรือซึ่งเป็นช่วงการระบาดประจำปีขณะที่ทางด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานระบบขนส่งสาธารณะท่านก็เลยแนะนำให้พี่น้องประชาชนค่ะป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่แออัดนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยถ้าหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอก็ควรหยุดพักรักษา

วาสวิหารนะคะวันที่ 1-3 มิถุนายนค่ะท่านสามารถไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนราเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมด้วยนะคะโดยในวันที่1ช่วงเช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะที่พระอุโบสถนะคะแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยศูนย์การค้าสยามภารกรค่ะจัดช่วง 2-7 มิถุนายนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยในวันอังคารที่2เวลา 17:00 น.ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวรกูลจะให้กิจเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ด้วยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะพื้นที่หนึ่งก็คือบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนมีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะคะ 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปค่ะในช่วงเย็นนะคะ 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและในเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะในส่วนภูมิภาคก็จัดกิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะทางนี้สำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐนะคะร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนมิถุนายนนี้อาทิการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทและผ้าระบายสีขาวการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนการเผยแพร่พระราชกิจกรรมผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนค่ะร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ที่ Facebook Page สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเว็บไซต์ www.opm.go.th ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะขออภัยค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคา300บาทค่ะซึ่งนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทค่ะผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart นะคะหรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะโดยจัดส่งตามลำดับการจองนะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังค่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี022834300 022834300 062201732 062017232ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของทางด้านท่านรัฐมนตรีต่างๆกันบ้างนะคะว่าลงพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะนายนิกรสมกลางท่านก็ลงพื้นที่หนองคายติดตามนโยบาย8ด้านชูพลังเครือข่ายท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็ยังชื่นชมการทำงานนะคะในส่วนของการดำเนินงานของตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อที่สะท้อนพลังชุมชนเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนดูแลกลุ่มเปราะบางรับมือภัยพิบัติและพัฒนาที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือของชุมชนหน่วยงานรัฐและก็ภาคีในพื้นที่ด้วยนะคะขณะที่นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้หารือกับผู้แทนบริษัท Adobe นะคะเพื่อวางแนวทางความร่วมมือยกระดับพัฒนาความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อบูรณาการเครื่องมือเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการ

ช้ AI อย่างมีจริยธรรมค่ะขณะที่ทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะนะคะแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและในส่วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนะคะซึ่งก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆรัฐบาลก็ดำเนินการนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเร่งแก้ไขกฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองไปศูนย์กลางด้านพลังงานท่านยังบอกถึงการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยนะคะว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ค่ะมีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดนะคะก็ลดผลกระทบได้แล้วก็ยังแนะนำให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นด้วยนะคะขณะที่ทางด้านในส่วนของทางด้านนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ค่ะเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้วก็ผลักดันนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านก็เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีงบประมาณ2569ไตรมาสที่3ที่วัดราชครีรีวิเศษตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะและท่านก็สั่งหน่วยงานในราชการในสังกัดด้วยบอกว่าไม่ต้องมีตกแต่งไม่ต้องมีการจัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับนะคะท่านก็ยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายแล้วก็ใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของรัฐบาลเองก็เปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียน5วันนะคะ 25-29 พฤษภาคมที่ผ่านมาทำยอดกว่า26ล้านรายส่วนร้านค้าก็ยังเข้าร่วมโครงการได้ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะขณะที่กรมการปกครองสรุปยอดไทยช่วยไทยกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกัน878อำเภอทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า139ล้านนะคะลดค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยนะคะส่วนไทยช่วยไทย plus 60-40จะเริ่มใช้พรุ่งนี้แล้วนะคะหลายท่านบอกว่าจะได้ใช้พรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มรถไฟฟ้า MRT 4สายก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะซึ่งก็จะได้เรียกได้ว่านะคะช่วยพี่น้องประชาชนนะคะใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะคะส่วนในเรื่องของการสนับสนุนนั้นวันละ200บาทนะคะไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็จะสามารถแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนได้แล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะในการผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะคะส่วนทางด้านกระทรวงพม.เพิ่มเติมมาลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้สนับสนุนใช้ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบสิทธิแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านคุณกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.ก็ร่วมลงนาม MOU ในเรื่องนี้นะคะกับหน่วยงานกว่า46หน่วยงานเพื่อบูรณาการทำงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในการคัดกรองสิทธิเป็นไปอย่างถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากภาครัฐสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทันสารพันภัยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามกันทุกช่องทางเลยนะคะพรุ่งนี้วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับวันนี้ทางด่วนหลายที่นะคะก็ขึ้นฟรีทำให้หลายท่านสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นยังไงก็ขอให้เคารพกฎจราจรนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ร่วมเดินทางกันนะคะวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะเข้าสู่ชีวิตในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเวียนเทียนกันนะคะสำหรับสวทของเราก็จะเป็นแม่ขายให้ทุกสถานีค่ะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงช่วงเย็นนี้นะคะตั้งแต่เวลา 16:55 นะคะก็ติดตามได้กันทุกคลื่นกันเลยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นแม่ขายนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz เป็นแม่ขายในการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 จนเสร็จพิธีค่ะ
วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะน้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะและฝากกันไว้ไม่ว่าจะเป็นนะคะเงินจะออกจากกระเป๋าอะไรยังไงนะคะระมัดระวังไว้เพราะมิจฉาชีพมีมาในทุกรูปแบบค่ะอย่าโอนอย่าโอนไม่มั่นใจมิจฉาชีพอย่าโอนอย่าโอนค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะวันนี้น้อยพร้อมทีมงานขอบพระคุณสวัสดีค่ะ

0: วเป็นเหยื่อโจร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
2: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
11: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน ขณะที่จังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
2: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
0: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตรา160ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการอาสาพาเที่ยวได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้โดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับมาดูแลคุณผู้ฟังในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากับพี่ต้อมทิติมาอิงกล่ำนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะครับก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับบทเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากในช่วงเช้าๆแบบนี้นะแล้วก็มีข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวสวท.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวและที่สำคัญนะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาเน้นย้ำกันนะครับกับไทยช่วยไทยพลัสพรุ่งนี้เริ่มต้นวันแรกแล้วนะครับอย่าลืมนะใครที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้เรามีเทปสัมภาษณ์จากทางสวทสังขบุรีนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับฟังกันครับ
2: ไปกันที่สังขบุรีค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีไปดูที่อบต.ห้วยเขย่งที่ทองผาภูมินะคะเขาร่วมสำรวจฟื้นฟูพรุหนองปิงเป็นการชูแหล่งอนุรักษ์ปูราชินีค่ะเป็นอัญมณีแห่งป่าทองผาภูมินะสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวที่หาชมยากดิฉันเองก็ไม่เคยเห็น
3: เป็นยังไงนะปูราชินี
2: เราจะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณจริยาปุงบางกระดีนะคะผู้สื่อข่าวจากสวทสังขบุรีตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณจริยาพรกับคุณณัฐพงศ์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยถึงรายละเอียดการยกระดับพื้นที่พรุหนองปิงนะครับในการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวนะครับที่เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็เรียนรู้การอนุรักษ์ปูราชินีเป็นยังไงบ้างครับปูราชินีคือยังไงต้องอธิบายก่อนเลย
4: ค่ะเอาเป็นเรื่องของการพุ่งหนองปริงก่อนดีไหมคะ
3: มันเริ่มต้นจ
4: ากค่ะเริ่มต้นจากการที่ทางด้านของอบต.ห้วยเขย่งนะคะอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้นำเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรงพุ่งหนองปริงตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปูราชินีค่ะซึ่งเป็นปูสามสีแล้วก็เป็นปูน้ำจืดที่มีสีสันสวยงามหาดูได้ยากซึ่งเขาจะมีแผนนะคะที่จะผลักดันให้ปูหนองปริงตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอบต.ห้วยเขย่งด้วยค่ะ
3: ครับ
4: พื้นที่แห่งนี้นะคะปูหนองปริงเนี่ยมาอยู่ที่บ้านท่ามะเดื่อซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิค่ะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งจะมีน้ำผุดขึ้นมาจากดินตามธรรมชาติแล้วก็มันจะมีน้ำขังตลอดทั้งปีค่ะซึ่งภายในปูหนองปริงตรงนี้นะคะมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายของพืชแล้วก็สัตว์น้ำนี่นะคะเป็นแหล่งที่มาของการเป็นแหล่งอาศัยของปูราชินีซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนั่นเองค่ะ
2: ค่ะก็ดูบรรยากาศคือดิฉันไปเซิร์ชหารูปนะ
3: ครับ
2: คือเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จริงค่ะ
3: ครับแล้วในส่วนของอำเภอสังขบุรีเนี่ยมีแนวคิดยังไงครับที่จะพัฒนาในเรื่องของการยกระดับเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับ
4: ซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านอบต.ห้วยเขย่งเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปสำรวจเพื่อปรับปรุงก่อนหน้านี้ค่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่สภาพค่อนข้างจะโทรมทางอบต.ไร่โว่จึงเข้าไปสำรวจแล้วก็ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของปูราชินีกันหน่อยค่ะเรื่องการอนุรักษ์ปูราชินีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวที่เราหาชมได้ยากต้องไปชมที่ทองผาภูมิเท่านั้นเรื่องนี้เรามีการอนุรักษ์ยังไงบ้างคะ
4: ถูกต้องค่ะปูราชินีนะคะถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2526นะคะเกือบ40ปีเลยทีเดียวซึ่งพบที่นี่ละค่ะที่เทือกเขาตะนาวสีของอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่ทองประกูมด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาท่านหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะคะได้มีการเก็บตัวอย่างปูน้ำจืดเพื่อนำไปเทียบเคียงกับชนิดต่างๆในประเทศไทยก็พบว่าเป็นปูชนิดใหม่ของโลกค่ะจากนั้นนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจึงได้มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชอนุญาตค่ะให้อัญเชิญพระนามาธิไทยเป็นนามปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกเมื่อวันที่23ธันวาคม2534นั่นเองค่ะ
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ60พรรษาในช่วงนั้นด้วยนะคะสำหรับลักษณะเด่นของปูราชินีค่ะเป็นปูที่มี3สีนะคะคือมีขาสีแดงตรงกลางกระดองเนี่ยจะแล้วก็เบ้าตานะคะจะมีสีน้ำเงินม่วงดำโดยขาเดินทั้ง4คู่เนี่ยจะมีสีแดงซึ่ง ท่านใดที่เข้าไปดูเข้าไปชมในเพจสวทสังขบุรีนะของเรานะคะ
3: เ
4: ราก็จะมีภาพแล้วก็มีคลิปปูให้ชมกันด้วยค่ะ
3: คร
4: ับ สำหรับในส่วนของการเดินทางนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากจะมาพบปูราชินีแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้พบเห็นในได้ง่ายนะคะ
2: ค่ะช่วงไหนเหมาะสมที่จะไปดูได้คะ
4: ช่วงต้นหน้าฝนช่วงนี้น่าจะมีโอกาสได้เห็นนะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถมาติดต่อได้ที่อบต.ห้วยแขยงค่ะฝากเบอร์โทรไว้ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะ
4: เด
2: ี๋
4: ยวข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขนะคะ03468522 9
3: ครับ
2: ค่ะ
4: ค่ะซึ่งการเดินทางค่ะก็จะอยู่เส้น323จากกาญจนบุรีถ้าลงมอเตอร์เวย์เส้น81นะคะก็มุ่งหน้ามายังไซโยกอำเภอทองผาภูมินั่นเองค่ะเดินทางสะดวกค่ะ
3: ครับแล้วในส่วนของพฤติกรรมของปูราชินีเป็นยังไงบ้างครับตัวของปูราชินีจะมีการเดินยังไงหรือว่ามีลักษณะเด่นยังไงแตกต่างจากปูอื่นๆยังไงครับ
4: สำหรับลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือว่าสีสันที่สวยงามของปูราชินีค่ะโดยขาทั้งสีคู่ของมันจะมีสีแดงซึ่งลักษณะการเดินก็จะคล้ายๆกับปูน้ำจืดทั่วไปที่โดดเด่นกว่าปูทั่วไปก็คือสีสันที่งดงามแล้วก็เป็นสัตว์อนุรักษ์นะคะที่หาชมได้ปัจจุบันนี้เท่าที่มีรายงานนะคะเราพบที่นี่ที่เดียวก็คือที่ตำบลห้วยแขยงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
3: ครับ
4: ซึ่งปูราชินีค่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
3: ครับ
4: ราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535ก็มิให้ผู้ใดล่าครอบครองค้าขายนำเข้าหรือส่งออกนะคะก็ฝากไปยังนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ครับก็แล้วในเรื่องของจำนวนปูราชินีนะคะมีมากน้อยแค่ไหนคะในพื้นที่
4: ต้องปัจจุบันนะคะยังไม่มีการสำรวจที่เป็นทางการค่ะแต่คาดว่าหลังจากที่มีการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะทางเจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ครับแล้วในเรื่องของจำนวนอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ของปูราชินีหรือว่าจำนวนที่มีความเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยทางชุมชนมีมาตรการป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
4: ตรงนี้ค่ะด้วยความที่มันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิค่ะ
3: ค
4: นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะต้องทำการขออนุญาตจากเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก่อนจึงจะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ได้ค่ะ
3: ครับ
2: แล้วก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเนาะอย่าไปจับอย่าไปทำร้ายอะไรระบบนิเวศแล้วก็อย่าไปจับปูมา
3: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับปูราชินี
2: คือดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินนะจริงๆปูราชินี
3: เป็นส
2: ั
3: ตว์ป่าคุ้มครองด้วยน
2: ะ
3: นะครับตรงนี้ก็สามารถไปร่วมดูกันได้ที่อบต.ห้วยแขยงที่อำเภอทองผาภูมินะครับ
2: ค่ะ
3: ครับวันนี้ขอบคุณคุณจริยาปุงบางกระดีนะครับจากทางสวทสังขบุรีมากเข้ามาพูดคุยกับพวกเราเรื่อยๆเลยนะ
2: ใช่ค่ะอัปเดตได้เลยที่เที่ยวอื่นด้วยนะคะโอกาสหน้านะคะ
3: ครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสังขบุรีนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามกันต่อในอาสาพาเที่ยวช่วงสุดท้ายครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้มาเน้นย้ำสำหรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มวันแรกแล้วรัฐบาลออกให้ 60% ส่วนประชาชนจ่ายเพียง 40% จำกัดอยู่ที่200บาทต่อวันนะครับก็คือสมมติว่าเราเนี่ยจะมีการซื้อของ333บาทรัฐบาลจะออกให้เลย200บาทส่วนเราเนี่ยจะออกเองเพียง133บาทนะครับก็ระยะเวลาในการอุดหนุนเนี่ยก็จะอุดหนุนเดือนละ 1,000 บาทนั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่รัฐจะช่วยเยียวยาในส่วนของวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนในประเทศนะครับรวม4เดือนด้วยกันตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะครับใครที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับสำหรับอาสาพาเที่ยวนะครับต้องลาไปแล้วสำหรับวันนี้แต่ถ้าใครที่คิดถึงตัวนัดนะครับพรุ่งนี้มาพบกันในรายการบันทึกสถานการณ์ในช่วง8 โมงเช้านะครับแล้วก็บ่าย 3 โมงเจอกันในหมุนตามวันครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
9: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบ.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถนำมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบ.จะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขนาดแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเ พื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
11: นางสาวนลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย60%และประชาชนจ่ายเอง40%เช่นหากซื้อสินค้า100 บาทรัฐจะช่วยจ่าย60 บาทประชาชนจ่ายเอง40 บาทหากซื้อสินค้า333 บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200 บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133 บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200 บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้ถึง30 กันยายน 2569ตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3 รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13 มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13 รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3 รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
14: หัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลภูมิภูมาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
13: ธรรมะประดับใจโดย
15: สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
16: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
22: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
1: ไหนไหนดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
0: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
1: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแหกแก้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
1: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
0: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
1: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
1: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
0: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
1: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกรัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนายกรัฐมนตรีเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนปารีสแซงต์แชร์กแมงป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
4: ก็คือตั้งใจจะกราบท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติตาม
3: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
5: มีโอกาสได้เข้ามากราบท่านก็ต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะว่าเวลามันจะกระชั้นชิดคือพี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสารมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
6: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพธิ์ถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
7: วันวิสาขบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงตึงเกินไปมันจะขาดถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็เจริญรุ่งเรืองเจริญ
6: ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
8: จิตเราก็ปิติอะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเหมือนเป็นตัวแทนอย่างนึงนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธินะ
6: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาณบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
9: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายศรีนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
10: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
11: นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนต ลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานณวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMS ทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
13: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิต ทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @DTAM และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีหรือหมดอุดมพรรายงาน
0: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
14: นายแพทย์สมบัติสัทธนาเสาวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นทางนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200 บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่าย60%และประชาชนจ่ายเอง40%เช่นหากซื้อสินค้า100 บาทรัฐจะช่วยจ่าย60 บาทประชาชนจ่ายเอง40 บาทหากซื้อสินค้า333 บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200 บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133 บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200 บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนถึงวันที่30 กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
15: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโ ดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตรา160ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,376 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ 21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบสระกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
17: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
18: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
17: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
19: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 นกลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
22: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปรสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศส โดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากไคฮาแวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเปย์แอชเชได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอเปย์แอชเช1ประตูต่อ1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าเปย์แอชเชยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ส่งผลให้เปย์แอชเชป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้ลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชลตติและซินาดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งทินแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC 1โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัดสันสำหรับทั้ง2นัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
2: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชครับหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมแบบอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาครับก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหนครับ
22: ด้านพีรวัตรอัครธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
4: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็แล้วก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
22: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาธาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1นาที5.057วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบีย ทยอยตกรอบในประเภทชายเดียวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตภัทรปรีชาญาณแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคควรสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากกรำประพัชยาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำสศิภาพรจันทระวิสูตรอัชราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34

องคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นบรรดุษราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและ

0: เสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวเมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมาไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกกุ้ง
1: จักจัก
3: นกดีเหมือนกันนะ
4: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
5: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
7: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
9: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในฝั่งของอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะสิ้นเดือนพอดีเลยค่ะวันนี้นะคะสิ้นเดือนแล้วก็ถ้านับเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดตรงกลางนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนเนี่ยก็คือวันหยุดชดเชยนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชาค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงความสำคัญของวันที่31พฤษภาคมซึ่งมีความสำคัญในหลายวันด้วยนะคะเรามาดูเรื่องของประกาศกันก่อนในช่วงนี้นะคะก็จะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงนะคะบริเวณทะเลอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะโดยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงวันที่28ตั้งแต่28แล้วนะคะจนถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนที่ตกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยค่ะเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะคะอย่างไรในช่วงนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนเพราะว่าตกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแล้วบางทีเนี่ยก็ตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะอันต่อมาค่ะวันนี้31พฤษภาคมอย่างที่บอกว่ามีความสำคัญในหลายวันนะคะเริ่มต้นวันนี้ค่ะวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังคะโดยวันนี้ค่ะวันวิสาขบูชาค่ะก็เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะตรงกับถ้าตามจันทรคติก็คือ15ค่ําเดือน6นะคะคุณผู้ฟังโดยปกตินะแต่ว่าในครั้งเนี้ยโดยปกติเนี่ยมันจะเป็น15ค่ําเดือน6ก็คือวันเพ็ญเดือน6ใช่มั้ยคะแต่ว่าปี2569เนี่ยเป็นปีอธิกมาสค่ะหรือว่าปีที่มีเดือน8 2หนตามปฏิทินจันทรคติก็เลยเลื่อนมาตรงกับ15ค่ําเดือน7ค่ะซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยก็เป็นวันพระใหญ่ทางพระพุทธศาสนาเนาะเพราะถือว่าเป็นวันมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนต่างๆนะคะระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเกิดเหตุอัศจรรย์3ประการนะคะนั่นก็คือเป็นวันประสูตรนะคะวันที่เจ้าชายสิทธัตถะนะคะประสูตรณสวนลุมพินีวันตรัสรู้ค่ะวันที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะและวันปรินิพพานค่ะวันที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานณเมืองกุสินาราค่ะซึ่งเหตุการณ์สำคัญเนี่ย เกิดขึ้นตรงในวันและเดือนเดียวกันตามปฏิทินจันทรคติค่ะและที่สำคัญนะคะวันวิสาขบูชาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงวันสำคัญของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นวันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวันสำคัญของโลกค่ะโดยองค์การสหประชาชาติค่ะได้ประกาศรับรองวันวิสาขบูชาค่ะในปี2542ให้เป็นวันสำคัญที่สะท้อนถึงการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างมนุษย์ทั่วโลกค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนวันนี้ส่วนใหญ่ชาวพุทธศาสนิกชนก็จะมีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนค่ะการเวียนเทียนเนี่ยก็คือการเข้าร่วมที่ต้องเดินเวียนรอบพระอุโบสถวิหารนะคะ3รอบด้วยกันเพื่อที่จะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะคะการเวียนเทียนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ากิจกรรมทางศาสนานะคุณผู้ฟังนะที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะซึ่งในขณะเดินเราก็ต้องมีการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะคุณผู้ฟังนะนอกจากเป็นการเดินเพื่อระลึกแล้วก็ยังคงเป็นการฝึกจิตใจให้สงบแล้วก็ระลึกถึงหลักธรรมด้วยนะคุณผู้ฟังนะสิ่งสำคัญแล้วนะคะคำสอนสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงอริยสัจ4ความจริง4ประการนะคะก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคค่ะทุกข์คือชีวิตมีความไม่สบายความไม่สมใจสมุทัยค่ะทุกข์มีสาเหตุคือความอยากความยึดติดเนาะนิโรธทุกข์ดับได้ถ้าดับสาเหตุและมรรคมีทางออกผ่านทางสายกลาง8ประการค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในความพิเศษของวันวิสาขะในปีนี้นะคุณผู้ฟังนะนอกจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะวันนี้ยังตรงกับคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือเรียกว่า Blue Moon ค่ะแล้วก็เป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนค่ะโดยในทางดาราศาสตร์เรียก2ปรากฏการณ์นี้ว่าไมโครบลูมูนค่ะเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังนะแล้วในปีนี้ก็เลยมีความสำคัญที่เกิดเรื่องของปรากฏการณ์ไมโครบลูมูนนะคะคือโดยปกติบลูมูนเนี่ยปกติใช่ไหมคะใน1เดือนเนี่ยพระจันทร์จะเต็มดวง1ครั้งทำให้1ปีเราจะสามารถเห็นพระจันทร์เต็มดวงเนี่ย12ครั้งค่ะแต่เมื่อที่เดือนนั้นเนี่ยมีปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง2ครั้งเนี่ยจันทร์เพ็ญครั้งที่2เนี่ยจะเรียกว่าบลูมูนค่ะคำว่าบลูมูนเนี่ยไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์ที่เป็นสีน้ำเงินแต่หมายถึงการเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่เกิดจากดวงจันทร์เต็มดวง2ครั้งในเดือนเดียวกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วไมโครนะแล้วไมโครล่ะไมโครบลูมูนเนี่ยนะคืออะไรนะเขาก็มีการพูดถึงนะไมโครบลูมูนนะคะคุณผู้ฟังนะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี2563เมื่อวันที่31ตุลาคมนะคุณผู้ฟังนะโดยเขาบอกว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะก็คือวันนี้ก็คือจะตรงกับที่ดวงจันทร์เนี่ยเต็มดวงอยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปีค่ะคุณผู้ฟังคือเราจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงแต่เล็กค่ะนะก็เลยเกิดเหตุการณ์เนี้ยพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ฟังยังไงก็อย่าลืมติดตามดูดวงจันทร์ในคืนนี้กันด้วยนะคุณผู้ฟังนะว่าพระจันทร์เป็นแบบไหนเราเห็นแบบรู้สึกว่ามันไกลๆหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมลองสังเกตกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะก็คือจริงๆแล้ว2ปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดคือปรากฏการณ์บลูมูนแล้วก็ปรากฏการณ์ไมโครฟลูมูนเขาก็เลยมารวม2ปรากฏการณ์นี้เป็นไมโครบลูมูนค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามด้วยค่ะนอกจากนี้แล้ววันนี้เนาะ31พฤษภาคมวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งแน่นอนนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันนะวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งวันนี้นะก็เป็นวันสำคัญระดับนานาชาติค่ะที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกค่ะตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองค่ะซึ่งในวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะก็จะตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีซึ่งในหลายประเทศค่ะรวมถึงประเทศไทยมักมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนการเดินรณรงค์ต่างๆนะคะสำหรับในปีนี้ค่ะคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะคือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด นิโคตินเสพติดจนตายค่ะเป็นคำขวัญ นะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประวัติความเป็นมาของวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะคือเกิดจากความกังวลขององค์การอนามัยโลกนะคะที่เล็งเห็นว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังและการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกค่ะไม่เพียงแต่ผู้สูบเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและก็สูดดมควันบุหรี่ก็เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเช่นกันด้วยนะคะในปี2530เนี่ยองค์การอนามัยโลกก็เลยมีการผลักดันการรณรงค์การลดบริโภคยาสูบพร้อมกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับแนวทางสำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่นะคะก็สามารถขอคำปรึกษาได้นะคะจากโรงพยาบาลใกล้บ้านของทุกท่านจริงๆเขาก็จะมีคลินิกเลิกบุหรี่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงสายด่วน1600ฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะคะฝากไว้สำหรับวันนี้ค่ะช่วงแรกของรายการค่ะพูดถึงความสำคัญของวันที่31พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันต่อนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพาวด์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามอลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigarette all vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ ู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นอีกหนึ่งข่าวค่ะในวันนี้นะคะก็ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าผ่านทางพิเศษนะคะ3เส้นทางด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่31จนถึงเที่ยงคืนวันที่1นะคุณผู้ฟังนะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะดินแดงบางนาดาวคะนองแล้วก็มีทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะแจ้งวัฒนะศรีนครินทร์แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยาค่ะบางปะอินปากเกร็ดนะคุณผู้ฟังนะก็สำหรับวันนี้ที่ก็มีการเรียกว่าคืองดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคุณผู้ฟังคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นข่าวจากทางประกันสังคมนะคะโดยทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็มีการเปิดเผยในเรื่องของบอร์ดแพทย์บอร์ดประกันสังคมค่ะมีการเห็นชอบสิทธิประโยชน์กรณีการรักษาผู้ประกันตนค่ะที่สูญเสียดวงตาโดยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลค่ะครอบคลุมผู้ป่วย3กลุ่มหลักพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะต้องบอกว่าเป็นมติจากคณะกรรมการการแพทย์ที่ให้สิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายน2569เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ก็ประกอบไปด้วย3กลุ่มก็คือผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกแล้วก็ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกค่ะโดยทางสำนักงานประกันสังคมค่ะจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดนะคะเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทค่าเรื่องของค่าลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลในอัตราครั้งละ 5,000 บาทรวมไปถึงค่าตาปลอมชนิดใสสำหรับขยายร่องตาอัตรา 1,500 บาทตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะจากข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าสำนักงานประกันสังคมก็มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนไปแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะสำหรับสิทธิ์การผ่าตัดลูกตาเทียมนะคะสำหรับมาตรา33และมาตรา39ค่ะก็จะสำหรับผู้ที่มีภาวะผู้ป่วยตาฝ่อในโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกแล้วก็ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะซึ่งก็จะมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะมีโรงพยาบาลสิริราชค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงก็เป็นสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบประชาชนก็สามารถเข้ารับการรักษาสำหรับการใช้สิทธิ์ผ่าตัดลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลของสิทธิ์ประกันสังคมค่ะก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยค่ะวันนี้31แล้วพรุ่งนี้ค่ะ1มิถุนายนทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันได้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณผู้ฟังคะคือโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงดีคะมี2ขาคือโครงการใหญ่เนี่ยใช่ค่ะเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าก็จะมีแยกอีกนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะคือโครงการแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการช่วยสำหรับพี่น้องประชาชนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณผู้ฟังนะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะกับอันที่2คือไทยช่วยไทยพลัสที่เป็น60 40นะคะคือมี2ขาเนาะซึ่งแต่ละขาอย่างที่บอกว่าโครงการส่วนที่1ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโครงการนี้ก็คือจะเป็นสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายร้านค้าธงฟ้าค่ะวงเงินใช้จ่ายปกติเนี่ยคือก็จะได้300บาทใช่ไหมคะแต่ว่าพอ
โครงการนี้ก็จะเพิ่มวงเงินให้700บาทต่อคนต่อเดือนค่ะรับสิทธิ์เพิ่มก็คือว่าเท่ากับว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จะได้ตลอดนะไปถึง4เดือนก็คือจะสิ้นสุดกันยายนนี้จะใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญคือใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าธงฟ้าเท่านั้นสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้นะคะไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ย้ำกันก่อนนะคะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบจะไปสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่เป็น 60-40 เนี่ยสมัครไม่ได้นะบางท่านอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะโครงการเนี่ยเขาแยกกันแล้วก็ที่สำคัญคือเขาให้2โครงการเนี่ยก็คือโครงการละ1เนาะถ้าเกิดว่าเราได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงินสมทบเป็น 1,000 บาทนะคะรวมกันเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนถ้าเป็นแบบว่าคนทั่วไปนะคะก็จะเป็นสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ลงทะเบียนกันแล้วเพราะว่าปิดลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังนะไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคุณผู้ฟังนะก็อย่างที่บอกว่าจะเริ่มใช้จ่ายก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 17:00 นนะ 6:00 น.จนถึง 17:00 นค่ะสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังควรทำในวันนี้นะคะเพราะวันนี้ยังไม่ได้ใช้จ่ายอย่าลืมเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์อย่าลืมนะคุณผู้ฟังนะเติมเงินเตรียมไว้เลยก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเติมเงินให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เอาไปใช้จ่ายนะในเรื่องของการใช้เงินไทยช่วยไทย plus นะคุณผู้ฟังนะที่เราสามารถที่จะไปใช้ได้นะคุณผู้ฟังนะโดยรัฐเนี่ยก็จะสนับสนุนสูงสุดนะคะก็คือไม่เกิน200บาทต่อวันนั่นหมายความว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์เต็มเพดานสูงสุดของวันเนี่ยก็จะต้องซื้อของประมาณ333บาทค่ะคุณผู้ฟังคือระบบจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% ก็คือช่วยจ่าย200บาทเราก็จะจ่ายเองประมาณ133บาทค่ะโดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เต็มวงเงินเนี่ยเต็มเพดานที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเนาะคือไม่เกินวันละ200บาทแล้วก็รัฐให้เดือนละ 1,000 บาทเนี่ยจะใช้ได้5วันนะเราจะใช้ได้แค่5วันนะคะก็คือเอาพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราจะเอาแม็กซ์สุดเนี่ยคือก็จะใช้ได้วันละ333บาทโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจำเป็นที่เราจะต้องใช้หมดอ่ะคุณผู้ฟังคือสมมติว่าวันนี้เรากินข้าว100บาทโอเครัฐจ่าย60เราจ่าย40ก็เท่านี้ก็ได้นะคะเราอาจจะไม่ต้องแบบว่าเต็มแม็กเพียงแต่ว่าวงเงินที่รัฐให้ 1,000 บาทแต่ละเดือนค่ะถ้าเกิดว่าผู้ได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายไม่หมดภายในสิ้นเดือนเนี่ยจะไม่สามารถยกยอดสมทบไปเดือนถัดไปนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ฟังกันใหม่นะว่าสมมุติในเดือนมิถุนายนเนี่ย 1,000 บาทเราใช้ไม่หมดสิทธิ์จะไม่ไปทบนะเงินจะไม่ได้ไปทบในเดือนถัดไปนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้บางคนอาจจะเต็มที่เลยขอ333บาทใน5วันนะในช่วง5วันนี้นะคะก็สามารถดำเนินการได้เหมือนกันหรือบางคนแบบขอใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอสมมติว่าเราเหลือวงเงินรัฐอาจจะเหลือสัก500เนี่ยคือเดือนต่อไปเขาไม่ได้สมทบไปอีก500นะคะมันก็จะจบไปนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราก็สามารถวางแผนได้แต่ว่าเชื่อว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็มีพร้อมแน่นอนเลยแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆได้นะคะเรื่องของร้านค้าในการลงทะเบียนส่วนถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะก็คือถ้าเกิดใครไม่ลงทะเบียนคือไม่ได้อาจจะต้องรอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีการรวบรวมสิทธิ์แล้วคือเหลือกี่คนอย่างไรนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคือจะไม่ได้สามารถใช้ในวันที่1เหมือนวันพรุ่งนี้ได้กับหลายๆคนที่ลงทะเบียนสำหรับคนลงทะเบียนค่ะพรุ่งนี้ 6:00 น.เริ่มใช้ได้เลยอย่าลืมเติมตังค์กันก่อนนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เข้าไปเช็คแอปต่างๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าร้านค้าไหนจะเข้าร่วมบ้างสามารถเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus.th ค่ะไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยได้เลย
.tw แล้วก็ .th ค่ะสามารถกดเข้าไปค่ะแล้วจะมีที่เขียนว่าค้นหาร้านค้าก็จะเป็นร้านค้าถุงเงินสามารถเลือกร้านค้าใกล้ฉันได้เลยว่าเอ๊ะแถวนี้มีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการบ้างนะคุณผู้ฟังก็เตรียมที่จะจับจ่ายใช้สอยกันได้นะคะการซื้ออาหารเครื่องดื่มนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะในบางส่วนแล้วก็ที่สำคัญค่ะในส่วนใครที่จะใช้ที่เป็นเรื่องของ delivery delivery อาจจะต้องรอสักนิดนึงนะคะจะเริ่มใช้ได้คือ15มิถุนายนนะคะอาจจะต้องรอสักนิดนึงเพราะว่าทางร้านค้าจะต้องมีการลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่ที่จะมีการเข้าระบบของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคุณผู้ฟังนะใครที่ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่รอ15มิถุนายนส่วนถ้าเกิดว่าเราซื้อตามร้านทั่วไปก็ใช้ได้เลยวันพรุ่งนี้ก็คือเตรียมเติมเงินให้พร้อมนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ฝากกันไว้ค่ะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ค่ะขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเขาหลักนะคะสำหรับงานเขาหลักคลาสสิกค่ะมาทะเลนะคะซึ่งก็จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2569 ค่ะเจอกันที่เขาหลักนะคะสำหรับงานมาทะเลเขาหลักคลาสสิก 2026 ที่ Memory Beach นะคะแล้วก็ Memory Surf Village เขาหลักนะคะเรียกว่าเป็นเทศกาลริมหาดแบบใหม่ที่มีทั้งเซิร์ฟทั้งงานวิ่งมีตลาดริมหาดมีดนตรีและปาร์ตี้จบครบในงานเดียวนะคะเรียกว่างานนี้เข้าฟรีด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะสำหรับงานนี้นะคุณผู้ฟังนะก็จะมีเรื่องของการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นกับนักแข่งขันจาก16ประเทศกว่า100ชีวิตค่ะและที่สำคัญครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันน้องหมาโต้คลื่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากแล้วก็มีงานวิ่งที่ทุกคนรอคอยค่ะ Rip Curl Trail to Try วิ่งป่าสู่ขอไปค่ะวิ่งป่าสนสู่ทะเลแห่งเดียวในประเทศไทยมีบูธอาหารป๊อปอัพแบรนด์เกี่ยวกับ Beach Lifestyle นะคะทั่วประเทศกว่า60บูธมีกิจกรรมเวลเนสแล้วก็เวิร์กช็อปภายในงานมากมายด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังคะคอนเสิร์ตต้องห้ามพลาดค่ะวันที่1นะคะจะเจอกับ Polly Cat ค่ะวันที่2ค่ะอันนี้มาตูมรอไปดูเลยค่ะแม่ฮายอาภพรนครสวรรค์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีวงรับเชิญพิเศษค่ะ The Society ด้วยนะคะอันนี้เข้าชมฟรีพร้อมกับ DJ ต่างๆนะคะมากมายที่จะมาสร้างความสนุกให้กับกิจกรรมงานของมาทะเลเขาหลักคลาสสิก2026ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนเนี้ยการเดินทางไปเป็น Memory Beach ค่ะคุณผู้ฟังเดินทางได้ง่ายขึ้นเพราะมีเส้นทางใหม่ด้วยนะคะใครที่เคยไปทางเดิมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะเข้ายากไหมตอนนี้มีทางใหม่ที่เดินทางได้ง่ายสะดวกแล้วนะก็ฝากกิจกรรมนี้กันไว้ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากแล้วก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคุณผู้ฟังก็ยังมีกิจกรรมในห้วงสัปดาห์หน้าแอบกระซิบนิดหนึ่งว่ามีเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงด้วยนะคะแววว่ามีเรื่องของบุฟเฟ่ผลไม้ด้วยน่าสนใจแน่นอนเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าค่อยมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะแต่ว่าแอบเซิร์ฟไว้ก่อนละกันนะสำหรับเรื่องของเทศกาลทุเรียนสาลิกาคุณผู้ฟังค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 5-6 มิถุนายนนะคุณผู้ฟังนะสามารถที่จะมากันได้นะคะใครที่ยังไม่เคยลองชิมทุเรียนสาลิกาเนี่ยขอให้ต้องลองชิมสักครั้งเลยค่ะรสชาติอร่อยอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับทุเรียนสาลิกาลองแล้วติดใจอย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งทุเรียนมังคุดทิพย์ของดีโอท็อปแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงด้วยนะคุณผู้ฟังฝากไว้สำหรับกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะพังงาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดีเจมะตูมลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
9: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนชได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท99สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันเวลาราชการครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับก็ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนานะครับเป็นวันสำคัญของโลกด้วยนะครับในวันนี้มีความสำคัญอย่างไรเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันเดียวกันเพียงแต่เป็นคนละช่วงเวลาถึง3เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์แรกนะครับพระพุทธเจ้าทรงประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์โดยประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6ณป่าลุมพินีวันเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงออกผนวดกระทั่งมีพระชนมายุ35พรรษาจึงได้ตรัสรู้เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มไม้สีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราซึ่งปัจจุบันนี้เป็นพุทธคยาประเทศอินเดียเหตุการณ์ที่3นะครับหลังจากท่านตรัสรู้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกเผยแผ่พระศาสนาและสอนธรรมะกว่า45ปีจนกระทั่งทรงมีพระชนมายุ80พรรษาก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานณสารวโนทยานปัจจุบันก็คือกรุงศรีนครประเทศอินเดียและสันนิษฐานกันว่าวันวิสาขบูชาเริ่มต้นครั้งแรกในสมัยสุโขทัยโดยประเทศไทยได้รับแบบแผนการประกอบพิธีวันวิสาขบูชามาจากลังกานะครับในวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้ออกไปทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนกันนะครับถ้าท่านไหนไม่สามารถเดินทางไปที่วัดได้ก็สามารถทำสมาธิไหว้พระอยู่กับบ้านได้นะครับตอนนี้โควิด-19 ก็เริ่มระบาดอีกแล้วเป็นการดีนะครับสร้างกุศลในบ้านก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับและขอท่านผู้ฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยจงเจริญในธรรมนะครับและบทเพลงแรกนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงยมิมานโหมโรงยมิมานนี้นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณครูแตงปีเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงโหมโรงเยี่ยมวิมานผลงานการประพันธ์ของคุณครูแตงปีซึ่งท่านได้ประพันธ์ทิ้งไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีให้กับพวกเรานะครับบทเพลงที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังในวันนี้นะครับจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกต่อยหม้อเถาขับร้องโดยคุณกิตติพลมั่นชาวนากีตะศิลปินพนักงานราชการน้องใหม่นะครับของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกต่อยหม้อเถาขับร้องโดยคุณกิตติพลมั่นชาวนาซึ่งเป็นพนักงานราชการน้องใหม่นะครับของฝ่ายดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยโดยมีวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยมีผมณัฐวิจิตรอาจารย์เป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศเป็นประจำนะครับทางคลื่นAM 819 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือในการเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับท่านสามารถเขียนเข้ามาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสนิทนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์022775976 022775976

0977-5976ในวันเวลาราชการครับบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านรับฟังจะมีสำเนียงแขกอีกเช่นกันนะครับบทเพลงนี้นะครับก็เป็นเสียงของคุณกิตติพลมั่นชาวนาอีกเช่นกันบทเพลงนี้มีชื่อว่าแขกลพบุรี3ชั้นเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกรบบุรี3ชั้นผลงานการประพันธ์ของท่านครูมีแขกพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางคูลและขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิเชียรจันทร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรชนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976 ในวันและเวลาราชการครับและสำหรับบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้และบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับจะเป็นเพลงมยุราภิรมย์เป็นการบรรเลงในแบบวงมโหรีนะครับสำหรับในวันนี้รายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ

ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับการเดี่ยวแจ็คเข้โดยคุณวิสรุตแซ่จุงรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมรัชวิจิตรจันทร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับท่านสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนปรายศนียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับสำหรับในวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในเวลา 20:39 นวันนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 นของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
9: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 นาทีพร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปัณณภัทรแสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อวันที่13มีนาคม2445สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำห้วยป่าชมห้วยผาลังห้วยหินขายห้วยยาดีและต้นน้ำลำน้ำแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 ถึง 1,600 เมตรเป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจำนวนนับพันไร่บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติดซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนนอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามายังตัวเมืองเชียงรายผ่านหมู่บ้านผาลังบ้านปางขอนและบ้านแม่มอนในการแก้ปัญหาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นว่าลำพังเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรได้จึงสมควรให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารโดยจัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี้ยซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพและปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืนโดยคนเป็นผู้พิทักษ์รักป่าป่าให้ความร่มเย็นและเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนนอกจากนั้นยังจะช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำตกธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามยั่งยืนต่อไปในอนาคตสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องความมั่นคงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริผลการดำเนินการมีสภาพชุมชนร่วมโครงการจำนวน5หมู่บ้าน 1,919 ครอบครัวเป็นชนเผ่า5ชนเผ่าได้แก่เผ่าลีซอเผ่าอาคาเผ่าเย้าเผ่าลาหูและเผ่าจีนฮ่อ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีก1ชั่วโมงนะครับในวันอาทิตย์นี้วันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยวันวิสาขบูชาด้วยนะวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเมื่อสักครู่บอกท่านผู้ฟังว่าตอนฟังสุขสราญบ้านเราบอกว่าเดี๋ยวพัก1ชั่วโมงแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ผมกลับมาอีกครั้งนึงนะครับมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันเล่าสู่กันฟังซึ่งรายการเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819 kHz และ891 kHz พร้อมด้วยสถานีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อทุกๆช่องทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยครับเพราะว่ารายการเสียงจากคนตาบอดไทยนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนพิการต่างๆนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องแล้วก็นอกจากนี้ยังไปพูดคุยกับน้องพีทนะครับอิศวัตบัลลวนิตนะครับซึ่งน้องพีทเนี่ยเก่งนะฮะที่ว่าเก่งนี่เก่งอะไรคือเขาเป็นคนตาบอดแต่ก็ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะเพื่อคนตาบอดด้วยแล้วก็เทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศต่างๆที่เป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ไปติดตั้งไปเขียนโปรแกรมให้คนตาดีอะไรเขาใช้กันเนี่ยเขาก็ทำได้วันนี้พีทก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการก็ติดตามรับฟังกันก็แล้วกันกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยพร้อมๆกันนั้นก็มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆให้คุณได้ฟังกันด้วยแหละครับ

0: วันนี้วันที่31พฤษภาคมอย่างที่ผมบอกว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับแล้วก็เป็นวันวิสาขบูชาด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกใครอยากลดละเลิกอยากจะโอ้อยากจะสูบไม่อยากจะสูบบุหรี่แล้วว่างั้นเถอะนะครับก็เริ่มต้นวันนี้เอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นก็แล้วกันลดไปเลยไม่ได้ก็ค่อยๆงดอย่างวันละ5มวนก็เหลือ4เหลือ3อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับบุหรี่อันตรายอีกอันหนึ่งก็คือบุหรี่ไฟฟ้านะครับเด็กๆเยาวชนรุ่นหลังอาจจะใช้บริการกันนะใช้สูบกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นแหละฮะเรื่องของนิโคตินอะไรต่างๆมันก็อันตรายมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากเดือนพฤษภาคมครับเดือนมิถุนายนเริ่มจากวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่2เรามาทำงานใช่ไหมครับส่วนวันที่3มิถุนายนก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและปีนี้ก็พระองค์มีพระชนมอายุ4รอบด้วยนะครับก็คือ48พรรษานั่นเองวันนี้รายการเสียงจากคนตาบอดไทยไม่ได้พบตรงกับวันก็คือวันที่3มิถุนายนก็มาเจอกันวันนี้ผมก็เลยมีสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนที่จะถึงนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังกันเราไปติดตามรับฟังสารคดีชุดนี้กันเลยครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลเมื่อวันที่4ถึง7พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่าง2ราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองอาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: ประชาชนชาวไทยต่างจารึกไว้ในหัวใจด้วยความปิติโสมนัสว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปจากนั้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยประสงค์ให้ดำเนินตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีมีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการความปลาบปลื้มปิติและชื่นชมในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้เนื่องด้วยเหล่าพระสงฆ์นิกรต่างประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทรงถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดียิ่งทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารทรงใฝ่ศึกษาและมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาการทหารอย่างตั้งพระทัยและเคร่งครัดในระเบียบวินัยจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษพระราชภารกิจที่ทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดคือการเป็นราชองครักษ์ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างใกล้ชิดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงปกปักอภิบาลประทานพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสถิตสถาพรคู่พระบุญญาบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าชาวไทยตราบกาลนาน
1: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
2: ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมมันก็มีหลายมิตินะครับแต่ว่าความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิกถ้าเราพูดเนี่ยมันเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนพิการอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงเรื่องของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ไม่พิการทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคนพิการมันก็มีหลายมิติวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรียกว่าเป็นคนตาบอดทำงานอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะครับคนตาบอดกับเทคโนโลยีหลายคนที่ถ้ามองเผินๆแล้วไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลเลยนะครับแล้วก็คนตาบอดทำยังไงให้ไปอยู่ในวงการเทคโนโลยีนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทำให้คนอื่นใช้อุปกรณ์ไอทีร่วมกับเราได้นะครับวันนี้คุณพีทอิศวัตรบัลลวณิชนะครับจะมาคุยกับเราในรายการของเราในวันนี้สวัสดีครับพีทครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทอิศวัตรบัลลวณิชนะครับ
2: ครับแนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราที่ผมเกริ่นไปเรื่องของการเข้าถึง แน่นอนว่าเรื่องการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนครับ
3: ปัจจุบันเป็นตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ทางสวทช.ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
2: งานน่าจะหนักน่าดูใช่ไหมครับ
3: งานก็สนุกดีครับคร
2: ับ แต่ละวันมันมีอะไรมาให้เราได้ท้าทายกับงานบ้างหรือว่างานแต่ละจ็อบงานแต่ละเรื่องมันกว่าจะผ่านไปนานไหมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพีทเป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยก็มองเห็นปกติเหมือนคนทนทั่วไปที่เขามองเห็นกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนปกติเนาะก็คือเป็นคนมองเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาเมื่อตอนอายุ15นะครับทำให้ก็ตาบอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตอนอายุ16ครับ
2: อ๋อคงไม่ต้องรื้อนะฮะว่าโดนอะไรมาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเราสูญเสียตาไปแล้วแต่เราไม่ได้สูญเสียในความรับรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า16นี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะครับถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อไปเราน่าจะอยู่อย่างนี้แหละน่าจะมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
3: คืออันนี้เราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่คนตาบอดหรือว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเรายังมีความห่างไกลกันมากเรื่องของความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าในบริบทของคนตาบอดเนี่ยเราไม่ในสังคมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยู่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักคนตาบอดมาเลยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือภาพจำของเรานะตอนนั้นเมื่อเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนขายลอตเตอรี่เนาะอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราตาบอดอะเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพเราอะทำในสิ่งต่างๆได้ที่แบบคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อืมนั่นคือความรู้สึกเราณเวลานั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ15ปีนะครับหลายคนนับนิ้วนะนับอายุก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับพีททีนี้เราก้าวเข้าสู่ไอทียังไงแน่นอนว่าเมื่อเราตาบอดแล้วเราจะต้องฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเราคือก่อนหน้านั้นอะเรามีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ก่อนไหมครับ
3: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ช่วงที่จำความได้เลยก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมมากตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือเราก็มีความสนใจชอบเล่นเกมชอบอะไรเหมือนเด็กทั่วไปเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความสนใจด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แบบชอบอะไรมากเพราะว่าเราแค่เป็นเด็กชอบเล่นเกมหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเมื่ออายุ16เนาะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยครับเราได้ไปเจอคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดณตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ทราบนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงพอเราเจอคอมพิวเตอร์เอ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันพูดได้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วคนตาบอดสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็อึ้งไปเลยนะช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกับผู้อื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเปิดโลกแห่งจินตนาการเราทุกอย่างเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ณตอนนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วคิดว่าเกมที่เราชอบตอนเด็กๆเด็กกว่านี้ มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาทำงานเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ
3: อันนี้คาดว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าพอรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมการที่เราได้เห็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมในการแบบทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะมันอาจจะเสริมเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่แบบให้เราเนี่ยมีแนวคิดเป็นเชิงตรรกะที่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
2: แสดงว่าก่อนหน้าตาบอดเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแล้วบ้างด้วยใช่ไหมครับ
3: ก็มีบ้างเล็กน้อยครับใช้คำว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สามารถที่จะเขียนโค้ดเขียนอะไรได้แต่ก็สามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้เช่นแบบติดตั้งโปรแกรมติดแต่ว่าโปรแกรมที่ติดตั้งก็คือเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำพวกนี้ได้บ้าง
2: แสดงว่ามันเหมือนกับประมาณว่าจะเริ่มด้วยศูนย์จะศูนย์ก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนนับสิบแล้วกันเนาะอย่าว่านับหนึ่งเลยเพราะเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่ผมทราบข้อมูลมาว่าพีทเนี่ยช่วงที่หันมาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วคนตาบอดรู้แล้วว่าคนตาบอดเขาเล่นคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มันสามารถนำพาเราไปโลกอีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยอีกใบหนึ่งเลยเนี่ยที่เราสามารถท่องโลกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรได้เนี่ยนะครับได้เคยมีการเข้าไปแข่งขันจนได้รางวัลด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำงานด้านนี้
3: ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณมัธยม6นะครับตอนนั้นมีงานแข่งขันการประกวดเว็บไซต์นะครับทีเนี้ยตัวเราก็ยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ใช้งานแล้วเราก็เข้าไปท่องเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีทางคุณครูที่โรงเรียน2คนตาบอดเนี่ยครับก็มาถามว่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครูเขาก็มีการเทรนเนาะเทรนเราประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก่อนการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มันเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเลยเนาะเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์สามารถที่จะนำข้อมูลหรือว่านำจินตนาการของเราเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้ตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้มีความชอบในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: จนแข่งขันแล้วได้รางวัลจำได้ไหมครับรางวัลแรกที่เราได้หลังจากที่ครูเทรนมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรตอนนั้น
3: เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับ
2: โอ้ใช้เวลาแค่2ปีกว่าเองเนาะจากที่เรา16เนี่ยพอมาม .6 เนี่ยก็ประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลตรงนี้มาได้มันน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เล่าต่อมาข้ามมาจากการเรียนในมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนตามปกติตามหลักสูตรเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับจบก่อนทำงานเข้ามาในสวทช.โอ้ยใครเข้ามาที่นี่มันก็ต้องมีงานมีภูมิรู้เฉพาะทางอยู่แล้วเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าโอเคทางสวทช.เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพงานเรื่องของเทคโนโลยีผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับพีทเข้ามาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
3: นับย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเกือบ10ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วทีเนี้ยครับก็เราก็ต้องทำเรื่องของสหกิจหลักช่วงนั้นนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆหน่วยงานเลยที่เราก็คิดอยู่ในใจเนาะเราก็คิดอยู่ในใจประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็เลยไปปรึกษาให้กับทางพี่ที่รู้จักนะครับพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากจะไปทำเนี่ยหรือว่าไปสาขาเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่มีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับไปทำอะไรก็ตามที่มันทำให้แบบเราสามารถใช้ศักยภาพเราได้เต็มที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่คนนั้นก็เลยแนะนำว่าเนี่ยลองมาทำสายกิจที่สวทช.ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการคอนแทคกับทางสวทช.แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการพรีเทสอะไรเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ได้มาสายกิจที่สวทช.หลังจากนั้นก็เมื่อสายกิจเสร็จก็พี่สวทช.ก็เหมือนกับน่าจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย เมื่อเรียนจบก็เลยได้ออฟเฟอร์จากสวทชมาได้ทำต่อที่นั่นเลย
2: ก็เลยอยู่ที่นั่นตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ปัจจุบันหน้าที่หลักของเราทำอะไรบ้างครับ
3: หน้าที่หลักของผมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโดยตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่างานหลักที่เป็นงานประจำเลยเนี่ยครับที่เป็นอันนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเลยเนี่ยครับก็คือทางทีมเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับทางสวทช.เราทำงานแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือมีโปรเจกต์ไหนมาเราก็จะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการทำนะครับทำของตัวระบบตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เนี่ยตัวผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีมงานอีก 2-3 คนนะครับในการพัฒนาตัวระบบตัวนี้มานะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อเราเนี่ยเอา URL หรือว่าเอาที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยมาแปะกับตัวระบบเนี่ยเราก็ระบบตัวนี้ก็ทำการเข้าไปเกาะเว็บไซต์แล้วก็ไปตรวจสอบเลยครับว่าตัวเว็บไซต์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าคนพิการเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับอันนี้เราให้ฟังเพิ่มเติมอธิบายชัดๆง่ายๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ไปปรึกษาทางสวทช.ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตามมีเว็บไซต์อันนึงซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงได้อย่างไรตรงเนี้ยทางสวทช.ก็มีหน้าที่โดยตรงซึ่งพีทก็จะมีโปรเจกต์อะไรเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆถ้าสนใจทำยังไงครับ
3: ถ้าสนใจก็เบื้องต้นนี่แหละครับก็ลองไปนำเว็บไซต์ของท่านเองเนี่ยครับไปตรวจสอบนะครับที่ URL นะครับตัวนี้เป็นระบบนะครับชื่อ URL ว่า Web Check ครับ WEBCHECK

0: ก็ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะดูได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าใจได้ยากเนาะเพราะว่าตัวการมันเป็นระดับเรื่องของการนักพัฒนาเนาะก็คือถ้าคนทั่วไปเห็นปุ๊บเราก็สามารถเห็นตัวเลขเนี่ยครับว่าเว็บไซต์ที่เรานำไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถนำไปคุยหรือว่านำไปคอนแทคกับทางนักพัฒนาให้ปรับปรุงแก้ไขตามรีพอร์ตตัวที่ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: ล่าสุดไปเจอในสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีคนเข้าไปขอบคุณพีทในFacebook ด้วยถึงการที่จะไปคุยกับนักพัฒนาเรื่องอะไรนะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้แล้วมันน่าจะใช้ยากเขาทำออกมาแล้วมันใช้ยากแล้วพอพีทไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พัฒนาจนให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้ได้ในการเป็นพวกสกรีนรีดเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี
0: ้ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเรื่องของแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปไทยสุขครับแอปไทยสุขเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมจากสวทช.เหมือนกันนะครับก็เป็นแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบว่าดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีการนับก้าวแล้วก็นับก้าวเดินนะแล้วก็มีการให้คะแนนของเราอะไรอย่างเงี้ยครับการทานผักการคำนวณแคลอรี่การชาเลนจ์กันระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ทีเนี้ยทางทราบว่าทางวิทยาลัยราชสุดาเนาะก็ได้ทำการใช้นะครับแอปไทยสุขตัวเนี้ยเพื่อมีการชาเลนจ์กันเพื่ออาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของคนในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นะครับทางอาจารย์อิศวราก็
1: เข้าไม่ถึง
0: มีปัญหาเข้าไม่ถึงใช่ครับเข้าไม่ถึงก็เลยลองตอนแรกก็เลยไปลองเข้าไปดูในตัว App Store นะครับแล้ว App Store เนี่ยทางก็เห็นชื่อนักพัฒนาจากทีมสวทช.แล้วก็ทราบว่ามีน้องตาบอดที่รู้จักอยู่ทีมสวทช.ก็เลยคอนแทคมาหาว่ารบกวนช่วยไปคุยกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันไทยสุขให้หน่อยนะครับตัวผมก็เลยโอเคได้เลยก็คือลองไปคุยดูแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปอธิบายให้กับทางนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็เราจะแก้ปัญหาแก้ไขเนี่ยแก้ไขพวกที่สกรีนเริ่มไม่อ่านหรือว่ามันอาจจะแตะแล้วมันไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็นักพัฒนาก็เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันจนล่าสุดก็ทางอาจารย์อิศวราก็แจ้งมาว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราคงจะได้คุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะครับก่อนจบลงไปพีทฝากไปถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีเว็บไซต์อยากจะให้เห็นความสำคัญของการที่จะให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าไปใช้ด้วยกันได้อันนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเนาะคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าการที่เราทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพียงแค่เรื่องของการเอาใจใส่นะครับในการทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับขึ้นมาเราลองไปอ่านเราอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของมาตรฐานเช่นมาตรฐาน WCAG นะครับในการออกแบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี่ให้เข้าถึงได้ผมเนี่ยยังเชื่อนะว่าการทำให้สังคมเราหน้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้นะครับคือตัวผมเชื่อว่าการที่ท่านเนี่ยไปอาจจะไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเงินให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นไม่ยั่งยืนเนาะแต่ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้กับคนพิการหรือว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถช่วยเขาได้อย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่าอย่างเงี้ย
1: ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณพีทอิศวัตรมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นหรือนึกถึงคนอื่นๆที่อาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอกาสหน้านะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีอัปเดตเรื่องโน้นเรื่อง

0: นี้ที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเราก็จะได้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีทมากๆเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: รายการเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับสาระสิ่งต่างๆจากทางรายการที่นำมาฝากกันแล้วก็เพลงเพราะๆด้วยนะครับวันอาทิตย์หน้ากลับมาใหม่นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำรายการนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วชั่วโมงหน้านะครับ16นาฬิกา 92.5 อาสาช่วยประชาชนยังคงรอท่านผู้ฟังอยู่ในชั่วโมงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้ววันนี้มีถ่ายทอดเสียงเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานะครับกิจกรรมเวียนเทียนที่พุทธมณฑลตั้งแต่เวลา 16:50 นจนเสร็จสิ้นพิธีก็อย่าลืมติดตามกันซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นแม่ข่ายให้กับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
9: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตะการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณอาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2,563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2,569 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
11: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
12: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
12: โอ้แม่
15: ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
17: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เรามาสุดสัปดาห์กันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะและแน่นอนค่ะเรายังคงอยู่กันนะคะกับสวทกระบี่ FM 98.5 MHz นะคะวันนี้อยู่กันกับน้องโอรุจิลาบูรณทรัพย์อยู่เป็นเพื่อนแฟนๆรายการในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้4โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นกับผลงานเพลงเพราะๆกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากแฟนๆรายการกันในวันนี้นะคะพูดถึงวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็เป็นวันทำงานเอ๊ะไม่ใช่วันทำงานสิวันนี้เป็นวันหยุดเนาะแต่พอดีวันนี้ทีมงานสวทกระบี่ไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเรายกทีมกันไปที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ค่ะเพราะว่าที่วัดถ้ำเสือนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อเช้าโอก็มีโอกาสไปติดตามทำข่าวแล้วก็ไปถ่ายติ๊กตอกท่านนายกด้วยนะคะมีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีมากกว่าอันนี้เป็นการประเมินด้วยสายตานะไม่ได้นับแบบจริงจังนะแต่ว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 คนค่ะคุณผู้ฟังคะคือเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังดีกว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเล่าให้ฟังกับบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกับการทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะเพื่อนำปัจจัยเหล่านี้ไปสมทบทุนสร้างศาสนสถานวัดถ้ำเสือนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าโอกลับมาบอกเล่าให้ฟังกันในรายการเดี๋ยวช่วงนี้ส่งแฟนๆรายการไปพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงที่2ของรายการค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังยังคงอยู่การกับน้องโอนะคะรุจิราบุรณะทรัพย์และทีมงานสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาตามคำสัญญาที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะมาบอกเล่าถึงบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเพราะเมื่อเช้านะคะโอก็ได้มีโอกาสไปติดตามทำข่าวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานบุญงานมหาทานที่รวมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่จังหวัดกระบี่ก็ดีหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะคะมวลมหาชนนะคะไปร่วมการทำบุญกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้ากับงานทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะวัดถ้ำเสือเพื่อที่จะนำปัจจัยเหล่านี้ค่ะไปสมทบทุนในการสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือด้วยนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ฟังโอไปถึงตั้งแต่ตอนประมาณ8โมงเช้าไปถึงปุ๊บนะคะปรากฏว่ามีส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานภาคประชาสังคมมาร่วมกันออกบูธซึ่งบูธที่นำมาออกนี้ก็มีพวกอาหารของกินเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่ามีมาออกบูธเนี่ยไม่ต่ำกว่า34บูธด้วยกันแล้วก็มีของกินไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวยำขนมจีนมากกว่า600กิโลมีข้าวผัดปูมีคือของกินเยอะมากอ่ะแล้วก็มีพวกผลไม้มีเครื่องดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีอาหารไม่ต่ำกว่า 10,000 ชุดคุณผู้ฟังคะได้ยินไม่ผิดอย่าเพิ่งตกใจไปแต่ที่เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือนะคะเพราะว่าทุกๆภาคส่วนเนี่ยผนึกกำลังกันแล้วก็บูรณาการร่วมกันนะคะในการที่จะมาเปิดเป็นโรงทานให้กับพุทธศาสนิกชนให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะคะซึ่งจากการประมาณการนะคะมีผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คนด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งโอเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยทั้งกับทางผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะที่มาร่วมออกร้านในการแจกอาหารโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐหน่วยงานทั้งภาคเอกชนนะคะที่ได้ไปคุยด้วยนะคุณผู้ฟังนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อาวุโสโรงไฟฟ้าพลังสะอาดหรือว่า MSW กระบี่ค่ะก็ออกมาเปิดบูธในการที่จะแจกอาหารซึ่งวันนี้เขาก็เอาบูธเป็นอาหารเป็นข้าวเหนียวทุเรียนเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะมากกว่า300ชุดค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางประปาด้วยนะคะทางประปาเองก็เอาน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มกินได้เนี่ยมาประมาณ 9,000 กว่าขวดด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายบูธเลยค่ะแต่ละอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดกระบี่ก็มาร่วมออกบูธกันด้วยนะคะทีนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเยาวชนเยาวชนเนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะเพราะว่าเรื่องของการสืบสานพระพุทธศาสนาเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยเยาวชนใช่ไหมคะน้องๆหนูๆก็เลยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับน้องข้าวปั้นถ้าน้องข้าวปั้นฟังพี่โออยู่นะจำพี่โอได้หรือเปล่าเอ่ยก็ไปคุยกับน้องข้าวปั้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะปรากฏว่าน้องข้าวปั้นบอกพี่โอว่ารู้สึกดีใจวันนี้ที่ได้มาทำบุญนะแล้วก็ดีใจกว่านั้นอีกเพราะว่าจะได้มาทำบุญกับท่านนายกอนุทินอันนี้ก็เป็นข้อความเป็นสารจากน้องข้าวปั้นนะคะที่ส่งมาในวันนี้นะคะก็รู้สึกค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าในพิธีที่เป็นแบบมหาบุญมหากุศลแบบนี้คือมีทั้งสุขใจผู้ให้แล้วก็อิ่มใจผู้รับหรือว่าผู้รับอิ่มใจคือมันมีความปลื้มปิติเราเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีเห็นถึงความอิ่มอกอิ่มใจทั้งของผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะต้องพูดถึงยอดเงินกันนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตอนที่พิธีกรได้มีการประกาศปัจจัยในการร่วมทำบุญในวันนี้ของจังหวัดกระบี่นะคุณผู้ฟังนะอยู่ที่8,111,810
18.99 บาทอันนี้เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะคะแต่เงินก็จะสมทบเข้ามาหลั่งไหลมาเรื่อยๆแต่ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่พิธีกรได้มีการประกาศไว้นะคะ8,101,818.99 บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็มวลมหาประชาชนพุทธศาสนิกชนวันนี้กว่า 2,000 คนด้วยกันนะคะเมื่อท่านนายกมาถึงเนี่ยก็มีขบวนนางรำของอบจ.กระบี่นะคะรำต้อนรับท่านนายกบ่งบอกถึงศิลปะของความเป็นภาคใต้นะคะหลังจากนั้นท่านนายกเองนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกันกับท่านรองนายกพิพัฒน์แล้วก็ภรรยาของท่านนายกด้วยนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะแยะมากเลยค่ะท่านส.ส.ท่านผู้ว่าราชการนะคะท่านอังกูศิลาเทวกูลท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ท่านนายกอบจ.แล้วก็มีท่านผู้ว่าทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะท่านนายกอบจ.ทั้ง14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้ก็มาร่วมกันในการทำบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ของเราในวันนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนที่หลังจากที่เข้าร่วมพิธีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะท่านนายกเองก็ลงมาพบปะพี่น้องประชาชนนะคะท่านก็ยินดีดีใจที่วันนี้ได้มาร่วมพบปะกับพี่น้องประชาชนในวันที่ถือได้ว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะอย่างวันวิสาขบูชาท่านก็อำนวยอวยพรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะท่านบอกว่าถ้าเกิดว่ามีสุขภาพดีอยู่แล้วก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่ารวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปท่านผู้ว่าก็อวยพรเอ้ยท่านนายกก็อวยพรด้วยนะคะเราก็รีบรับกันเลยเพราะท่านบอกว่ารวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะท่านก็มีความปรารถนาดีนะคะมายังพี่น้องชาวกระบี่ทุกๆคนในวันนี้ที่ท่านเนี่ยถือได้ว่าเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่เป็นงานใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะของจังหวัดกระบี่ที่ผ่านมาก็นำมาฝากแฟนๆรายการกันในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะอ๋อลืมเล่าไปนิดนึงนะอันนี้ขอแบบขออนุญาตพ่วงไปนิดนึงคือพอเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคุณผู้ฟังนะอันนี้โดยส่วนตัวนะคือเมื่อเช้าเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหฝนน่าจะตกหนักเนาะวันนี้เมื่อคืนใช่ไหมคะเมื่อเช้าอีกปรากฏว่าพอก่อนจะเข้าสู่ช่วงพิธีอะค่ะประมาณสัก8 โมง 9 โมงไปถึงอะอากาศจากที่แบบว่าฝนนะคือวันนี้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วพอร้อนไม่พอเสร็จพอท่านนายกมาถึงปุ๊บนะคือลมพัดเย็นสบายแล้วหลังจากนั้นก็ร้อนจนเสร็จพิธีจนท่านนายกกลับอะค่ะฝนก็ตกลงมาก็เลยแบบว่าไม่รู้สิใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่แน่ใจนะแต่ว่าน้องโออะเชื่อแล้วก็เห็นถึงบุญบารมีของพิธีในวันนี้นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเห็นถึงความตั้งใจความสมัครสมานสามัคคีความที่เราพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะจะได้ร่วมกันในการที่จะสืบสานพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจังหวัดกระบี่ของเราเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวที่มากกว่าทะเลเรามีวัดเรามีอะไรต่างๆนะคะซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการทำบุญที่จะทำให้ดำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจของชาวพุทธมาอย่างยาวนานแล้วก็จะสืบเนื่องต่อไปด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งแฟนๆรายการไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงมาตรการไทยช่วยไทย plus ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้งานสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพรุ่งนี้วันแรกแล้วกฎกติกาในการใช้งานเป็นยังไงบ้างอดใจไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาบอกเล่าให้ฟังกันในช่วงที่3ของรายการค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการรอบวันแทนข่าวสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ฟังวันนี้เรามาบอกเล่าการเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกแล้วนะคะสำหรับการใช้งานไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เหมือนกับว่ามันสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะเราก็ใช้ชื่อเดิมว่าโครงการคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะแต่ว่ามาในรอบนี้เราเปลี่ยนชื่อโครงการจากคนละครึ่งพลัสเป็นไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะเพราะว่าในรอบนี้นะคะรัฐบาลจะสนับสนุนนะคะเรื่องของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมากกว่าครึ่งด้วยนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้มีการลงทะเบียนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่25ใช่ไหมคะพฤษภาคมเนาะเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม5วันก็มีการลงทะเบียนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า30ล้านสิทธิ์ที่ให้ไปนั้นตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออยู่นะคุณผู้ฟังนะสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะคะประมาณสัก 4-5 ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจะสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมกันได้อีกหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เราจะไม่ต้องรอกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะของการใช้งานไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการใช้งานไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งก็เริ่มใช้งานกันได้ตั้งแต่6โมงเช้าวันพรุ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นวันที่เราก็รอคอยกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องเติมเงินใช่ไหมคุณผู้ฟังเราต้องเติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์เราก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์เนี่ยเราก็ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะซึ่งพอพูดถึงโครงการไทยช่วยภัยพลัสค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกของการใช้งานนะคะซึ่งเราก็จะต้องเติมเงินเข้าไปในระบบของเรานะคะซึ่งในรอบนี้ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับนะคะรอบเดือนคิดเป็นเดือนนะเดือนนึงเนี่ยท่านจะได้เดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะก็คือเดือนมิถุนายน 1,000 กรกฎาคม 1,000 สิงหาคม 1,000 กันยาอีก 1,000 เดือนละ 1,000 บาทวันละ200บาทหมายความว่าถ้าท่านใช้วันละ200 1เดือนถ้าท่านใช้หมดเลยนะวันละ200วันที่2ท่านก็ใช้200หมดวันที่3ท่านก็ใช้200หมดวันที่4ก็200หมดวันที่5ก็200หมดเนี่ยแปลว่า5วันก็ครบ 1,000 พอดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้ไม่หมดคือเดือนวันนี้วันแรกใช้100วันที่2ใช้50วันที่3ใช้120อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งภายในเดือนนั้นเนี่ยก็คือใช้ได้ 1,000 บาทแต่ในแต่ละวันอาจจะใช้ได้สูงสุดแค่200บาทเท่านั้นนะคะและใน1เดือนนั้นท่านจะไม่สามารถสมทบไปเดือนที่2เดือนที่3และเดือนที่4ได้อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการใช้งานไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนวิธีการใช้งานนั้นแน่นอนค่ะเราจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เวลาจะจับจ่ายใช้ซื้อของต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ชำระเงินผ่านระบบที่เรียกว่า G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองซึ่งโอเชื่อว่ารูปแบบการใช้งานอย่างเงี้ยไม่ค่อยยุ่งยากเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านที่ผ่านโครงการแบบนี้มาหลายๆเฟสแล้วเนี่ยน่าจะพอคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะการใช้งานก็ง่ายๆเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราไม่ได้จ่ายกันแบบ50 50แล้วค่ะเราจ่ายกันแบบ60 40ก็คือรัฐออกให้60ส่วนเราออกเอง 40% โอยกตัวอย่างสมมติว่าโอไปซื้อข้าววันนี้โอกินข้าว1มื้อ100บาทพอละโอสแกนจ่ายอะค่ะก็สแกน100เขาจะไปเก็บจากรัฐเนี่ย60และโอเองก็จ่ายแค่40บาทวิธีการก็จะเป็นง่ายๆแบบนี้ละค่ะส่วนการใช้งานท่านก็จะต้องเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องตัดผ่านระบบ G Wallet นั่นเองนะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกแล้วสำหรับการใช้งานผ่าน G Wallet นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเป็นร้านค้าที่ใช้งานคือนอกจากร้านที่
ที่เป็นร้านแบบมีร้านประจำที่ตั้งอยู่ที่เห็นหน้าร้านแล้วอะค่ะมันก็จะมีการใช้งานที่เป็นการจ่ายผ่าน delivery ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าเหมาะสมกับยุคปัจจุบันแหละนะ food delivery ใช่ไหมคะซึ่ง food delivery เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นวันพรุ่งนี้นะ food delivery เนี่ยจะเริ่มวันที่15มิถุนายนนะคะ15มิถุนายนเป็นวันแรกของ food delivery แล้วก็จะวันสุดท้ายก็คือวันที่30กันยายน69นั่นเองค่ะส่วนช่วงเวลาในการใช้ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคุณผู้ฟัง6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่ถ้าเป็น RG Wallet เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงที่เป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านนะคะใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มอันนี้ต่างกันนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวย้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งสรุปใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านชำระผ่านแอปเป๋าตัง G Wallet เริ่มใช้ได้พรุ่งนี้6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มในแต่ละวันวันแรกคือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่ใช้ได้คือ30กันยา69แต่ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เราสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้เหมือนกันแต่จะเริ่มใช้วันแรกคือวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายน69ส่วนช่วงเวลาก็คือจะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มมันก็จะต่างกันกับที่มีหน้าร้านนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนการใช้งานวันละ200บาทไม่เกินนะสูงสุดเดือนละ 1,000 บาทถ้าใช้ไม่หมดไม่สามารถสมทบไปในเดือนถัดไปได้นะคะอันนี้ก็นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่3ของรายการเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คอแห้งเหลือเกิน เมื่อเช้าก็แบบว่าใช้พลังเสียงค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งแฟนๆรายการไปพักกันอีกสักช่วงนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะพรุ่งนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของขออภัยค่ะพรุ่งนี้ถือเป็นวันแรกของการใช้งานไทยช่วยไทยพาสนะคะใครที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวบางวันฝนตกเดี๋ยวบางวันแดดออกนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยและสำหรับใครที่กำลังขับรถกันอยู่ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะรถใหญ่ต้องมีน้ำใจให้กับรถเล็กรถเล็กเองก็ต้องมีน้ำใจให้กับรถใหญ่เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดกระบี่ของเรามีการประกาศแล้วว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองปลอดภัย 100% เพราะฉะนั้นก็ขับรถต้องมีน้ำใจขับรถต้องสวมหมวกนิรภัยต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสวท.กระบี่ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมีความสุขกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ส่วนค่ำคืนวันนี้ใครที่จะไปเวียนเทียนนะคะก็เตรียมตัวออกเดินทางนะคะและอย่าลืมพกร่มไปด้วยนะเพราะว่าสภาพอากาศไม่แน่ไม่นอนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีก1วันกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันอังคารที่2มิถุนายน2569วันนี้น้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาแฟนๆรายการกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีในพระดลปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชน ในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พระดลปิศาณนัทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลโทตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนลงและได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัย อยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์และได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์และกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์แล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

0: จ้าหน้าที่ต่างศาสนาจะได้อารัธนาศีลนะครับพระสงฆ์ทั้ง10รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

ามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

ามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิติเรนะสุขติงยันติ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้กล่าวรายงานและให้นักเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระพราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี
2: ้ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการถอด
3: I don't know.
2: ซึ่งประเพณีการทอดพระป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มนั่นเองครับ
3: สัพพะวิวาราติปฏิปทาสุอาภากังพีระตังพิตายะสุขายะ
0: ผู้แทนโลกนะครับในรัฐไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาผ้าไตรระหว่างแขนพระดมมือกล่าวคำชมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานพระราชบิดาประโคมของไทยสังแกดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาผ้า

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปางเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้แทนพระองค์ก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีศักยทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนพระองค์จะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานพระทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะพนักงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ขณะนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลหิเรสมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในหทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัว

จะพิทักษ์สุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

บำเพ็ญบุญข้าขอประนุดน้อมศีลกล่าววังคมคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเวทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนและก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิพิเศษสุขใสอีกทำต้นทางกันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองอย่างโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสภุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเพิ่นห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสร้างแด่โลกไกและเกิดที่บุญภูนพ้นสมยาเอารสทศพลมีคุณอานนท์อเนกนับเลือตราข้าขอนบหมู่พระศาลาพกทรงคู่นานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไสจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหบันินิปิริมมิสาวุตังทีเมฆรังอุทิตโกรัตเสนมารังทานาทิธรรมวิธีนาวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธทวิสุทธัสสดา

านรุมพลพหุนพยุหปานพระสมุทรทะนองมาหวังเพื่อผจญบารมุนินทสุอิงนราชาพระปราบพหุน

0: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับทูตแผ่นพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะแนะนำเดินเวียนเทียนพระทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานพระทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาดพระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยดอกเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาลำหนึ่งต้นตระกาลำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาสเพตรา

0: ผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคุมของชัยสังแตรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่สองรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่พระอาจารย์ลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งยักเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญ
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะภวตุสัพพทาขอถว

0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระสารชาติได้กล่าวเบิกผู้เจตศรัทธาครับ
1: เอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณียสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภท

พระสาทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระธรรมศาสตร์ประเพณีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานการตัดสินไทยในพุทธ

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์นายสัญญาวงศ์ทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศา

ซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทใดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับเรามาพบกันนะครับพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองกันในเวลา 18:02 หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 19:00 นะครับเป็นช่วงเวลาในตอนเย็นนะบางท่านก็รับประทานอาหารทานข้าวกันแล้วนะครับในช่วงเวลานี้หรือบางบ้านบางท่านก็ทานอาหารหลังเวลาทุ่มนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับในการรับประทานอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังทานข้าวเร็วนะครับบางทีบางบ้าน5 โมงเย็น6 โมงเย็นทานข้าวกันแล้วนะครับแต่ผมนี่เป็นคนเมืองนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบที่รับประทานอาหารไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับบางทีทุ่ม2 ทุ่มหรือ3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็มีนะครับแล้วแต่ความสะดวกของชีวิตนะครับทั้งนี้วิถีชีวิตของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆแต่ในเวลานี้นะท่านฟังช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับผมไม่ได้เสิร์ฟด้วยอาหารแต่ผมนำข่าวสารมาเสิร์ฟนะครับข่าวสารในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นั้นอาจไม่ใช่ข่าวสารที่รวดเร็วทันเวลาขนาดนั้นนะครับแต่ผมพยายามที่จะใช้ความลึกในข้อมูลนะครับมาเพื่อที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆในมุมที่ลึกขึ้นนะครับและข่าวสารผมก็จะเน้นไปที่ข่าวสารทางเศรษฐกิจนะท่านผู้ฟังเรื่องของการเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นข่าวประเภทการเมืองนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดสังเกตถ้าเกิดได้ฟังผมทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่พูดข่าวการเมืองในประเทศเลยเพราะว่าผมมองว่ามันข่าวการเมืองเนี่ยเหมือนละครนะท่านผู้ฟังก็คือก็จะมีตัวดีตัวร้ายอย่างนั้นนะครับคือฟังแล้วสนุกแหละฟังแล้วก็จะมีความสนุกแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่ได้อะไรนะท่านผู้ฟังนั่นคือลักษณะของข่าวการเมืองเป็นเช่นนั้นนะครับไม่เหมือนข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวต่างประเทศข่าวในลักษณะนี้เราจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับข่าวลักษณะนี้ว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรอย่างเรื่องน้ำมันท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ราคาน้ำมันลดลงประมาณ2ทีมั้ง2 3ที2ทีนะครับท่านผู้ฟังน้ำมันก็ลดลงอีกนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์ของโลกนะครับทางอิหร่านกับสหรัฐเขาก็มีการพูดคุยกันถึงการหยุดยิงชั่วคราวนะครับเป็นเวลา60วันไปอีกนะครับแม้ว่าจะมีสงครามน้ำลายทางการทูตนะครับทางอเมริกาพูดแบบนี้ทางอิหร่านพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องจับตาดูความผันผวนของราคาสินค้าสิ่งของต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือเงินที่เฟ้อขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานสินค้าก็เพิ่มขึ้นราคาต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆของเราก็ออกมาตรการมาเพื่อที่จะรองรับนะครับวิกฤตครั้งนี้ให้เอาตัวรอดไปได้อย่างเราก็จะเห็นถึงนโยบายนะครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐออกให้ 60%เราออกอีก 40% นะครับแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสผมก็จะไม่ได้ลงลึกลงไปเพราะผมเชื่อว่าอีกหลายรายการในวิทยุของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับมากมายก่ายกองแล้วนะครับแล้วก็มีความลึกซึ้งทางด้านข้อมูลเนี่ยผมในฐานะของคนทำสื่อผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะพูดข้อมูลที่ซ้ำๆกับรายการอื่นเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากจะหาแง่มุมในการเล่าเรื่องแง่มุมในการเล่าข่าวนะครับว่าตอนนี้ข ่าวสารที่มีความน่าสนใจนะครับมีมากกว่าเรื่องหนึ่งเรื่องความขัดแย้งต่างๆเรื่องการเมืองเรื่องการทะเลาะกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือสามารถที่จะฟังได้อันนี้หมายถึงเรื่องการเมืองนะท่านฟังสามารถที่จะฟังได้แต่ฟังไว้เหมือนดูเป็นบทละครนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ในความเห็นของผมนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้ความเห็นของผมนะครับแต่เรื่องที่จับต้องได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะครับที่ผมก็จะนำมาพูดคุยนะครับและในสัปดาห์นี้เราก็มีการเดินหน้าความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการทูตนะครับตั้งแต่เป็นรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยท่านผู้ฟังก็มีการเดินหน้าทางการทูตมากมายหลายประเทศนะครับทั้งเราไปหาเขาและเขามาหาเราเราไปหาเขาล่าสุดก็จะเป็นเราไปฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้ทำความตกลงร่วมกันหลากหลายฉบับนะครับเช็คเช่นเดียวกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเขามาหาเราก็คือทางเวียดนามมาไทยเช่นกันนะครับก็มีการทำข้อตกลงมากมายหลากหลายฉบับเช่นกันนะครับเราไปที่เราไปหาเขาก่อนก็คือเมื่อในช่วงของวันที่25พฤษภาคมนะครับประมาณนั้นก็ทางนายกรัฐมนตรีของเรานะครับพร้อมด้วยคณะรัฐบาลนะครับก็ได้ไปทางที่ฝรั่งเศสถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะวันที่23 24 25นะครับถ้าเกิดจำวันที่ผิดผมขออภัยด้วยการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นที่สำคัญในการหารือร่วมกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนนะครับทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและทางนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอุตสาหกรรมมูลค่าสูงท่านผู้ฟังก็อย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศเรื่องของการบินเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ด้าน Data Center เหล่านี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความเชี่ยวชาญและก็มีศักยภาพที่สูงเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อทำการหารือกันนะครับก็ได้มีข้อตกลงกับภาคเอกชนบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสหลายบริษัทนะครับซึ่งทางภาคเอกชนทางนั้นก็มีความสนใจที่จะมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับและในทางกลับกันนั้นฝรั่งเศสก็ยังชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่าอย่างนั้นพวกเรื่อง AI พวกเรื่อง Data Center ศูนย์ข้อมูลต่างๆนะครับต่อมาทางไทยและฝรั่งเศสก็ได้ยังทำความตกลงการค้าร่วมกันอีกนะครับก็คือความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะครับซึ่งฉบับนี้นั้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยอีกด้วยท่านผู้ฟังที่มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับโดยทางนายกของเราก็ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศไทยฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับต่อจากนั้นเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและฝรั่งเศสก็ล้วนเป็นหนึ่งในประเทศที่ฝึกฝนทางการทหารก็คือ Cobra Grow นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จากมีความร่วมมือนะครับก็จะเป็นการขยายไปสู่เรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกด้วยนะครับรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์นะครับรวมถึงการดำเนินคดีส่งกลับผู้ต้องหาที่อาจจะหนีไปนะครับฝรั่งเศสหนีมาไทยไทยหนีไปฝรั่งเศสอย่างนั้นต่อมาเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงเมียนมาด้วยนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นก็ได้ยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลนะครับมีการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีที่ผ่านมา MOU 44นี้ไม่มีความคืบหน้าในการพูดคุยแต่อย่างใดนะครับไทยก็จึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลอันคลอสในการพูดคุยแทนนะครับตรงนี้ก็ต้องให้เห็นว่าแสดงเจตจำนงว่าไทยนั้นนะครับเจตจำนงสู่ประเทศอื่นๆที่ไทยได้ไปเยือนด้วยนะครับว่าเจตจำนงแบบนี้นะครับเป็นเจตจำนงที่เราทำด้วยใจจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงใดๆนะท่านผู้ฟังในเรื่องของการลงทุนนะครับจากภาครัฐนั้นยังไปสู่ภาคเอกชนอีกด้วยนะครับโดยเรื่องของการลงทุนนะครับทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของเราก็ยังได้ไปพูดคุยกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสนะครับซึ่งภาคเอกชนที่ได้พูดคุยนั้นก็ล้วนเป็นภาคเอกชนที่อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคอีกด้วยนะครับมีการหารือมีการพูดคุยกับบริษัท Imbri SA นะครับซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกด้านวัสดุขั้นสูงนะครับเป็นผู้ผลิตกราไฟต์และ conductive carbon black อีกด้วยซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ EV อีกด้วยนะครับทั้งก็ยังได้มีการเชิญชวนนะครับบริษัท Imbri SA ให้มาพิจารณาการลงทุนในไทยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EVโดยย้ำว่าไทยเป็นฐานการผลิต EV ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนะครับแล้วก็พร้อมรองรับผู้ผลิตวัสดุขั้นสูงนะครับถ้าเกิดเราตามข่าวพวกข่าวเรื่องเทคโนโลยีนะท่านผู้ฟังทางรัฐบาลของเราก็ได้พูดคุยกับภาคเอกชนในประเทศต่างๆโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft บริษัท Apple ต่างๆนะครับหลากหลายบริษัทก็ล้วนจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเห็นว่าไทยนั้นเป็นฐานการผลิตที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ในอนาคตเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางที่จะมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีบทวิเคราะห์กันในเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตนั้นท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เพียงประเทศเดียวแต่อาจยังรวมถึงประเทศเวียดนามอีกด้วยที่เขาถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้เจาะไปที่ประเทศเวียดนามอีกทีนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของเวียดนามบริษัทต่อไปนะครับที่ทางรัฐบาลไทยได้ไปพูดคุยในฝรั่งเศสนั้นก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการอากาศยานและระบบป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับบริษัทนั้นชื่อว่า Airbus Group SE นะครับทางบริษัทก็ได้ขยายกิจการในไทยนะครับเพื่อใช้เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาระบบการบินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาบุคลากรนะครับโดยประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการสำคัญของบริษัทที่ตั้งอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมถึงมีวิศวกรเฉพาะทางกว่า160คนนะครับและก็มีแผนเพิ่มเป็น200คนอีกในอนาคตอีกด้วยนะครับก็มีหลากหลายบริษัทที่มีการพูดคุยแล้วเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนในไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เกี่ยวกับเลนส์สายตาและแว่นตาอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยนะครับเขาชื่อว่าเอสซิเลอร์ลิวซอกติก้านะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดขออภัยเพราะว่าชื่อค่อนข้างที่จะอ่านยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเทคโนโลยีนอกจากเรื่อง AI จะปรากฏในที่ทางต่างๆแล้วนะครับปรากฏในสมาร์ทโฟนปรากฏในแล็ปท็อปปรากฏใน AI หรือว่าการเจเนเรตภาพต่างๆเวลาเราทำพรีเซนเทชันทุกวันนี้เราเป็นการเจเนเรตและเข้าไปแป๊บเดียวพรีเซนเทชันออกมาแล้วภาพที่เราตั้งใจจะนำเสนอนี่นะครับมีความสวยสดงดงามมีความสมบูรณ์ทางด้านข้อมูลอีกด้วยนะครับในตรงนี้แว่นตาอัจฉริยะหรือเขาเรียกว่า AI glasses นะครับเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ AI เหมือนกันนะครับโดยในอนาคตนั้นเจ้า AI glasses เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแว่นตาระดับ high end นะครับ คำว่าแว่นตาระดับไฮเอ็นคืออะไรท่านผู้ฟังก็คือเมื่อใส่แว่นตาตัวนี้แล้วนะครับก็จะสามารถบันทึกภาพทั้งเรื่องของเสียงมีการฟังเพลงได้มีการเชื่อมต่อกับผู้ช่วย AI เพื่อแปลภาษาได้หรือตรวจสอบสถานที่และสิ่งที่เห็นได้ผ่านการสั่งงานด้วยเสียงผ่านแว่นตาได้ด้วยนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแค่จากการดูหนังหรือว่าจากการเล่นเกมเท่านั้นนะท่านผู้ฟังแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะถูกทำให้เป็นเรื่องความปกติในสังคมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสมาร์ทโฟนอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ตามสัดส่วนบนร่างกายของเราอาจจะมีสมาร์ทวอชนะครับนาฬิกาอัจฉริยะที่เวลาเราออกกำลังกายใช่ไหมท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเกือบจะทุกท่านต้องมีสมาร์ทวอชอยู่ที่ตัวนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนออกกำลังกายนะครับบางทีสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็ช่วยเรานับก้าวเดินตรวจอัตราการเต้นของหัวใจหรือบางท่านใส่นอนอย่างผมเนี่ยผมใส่สมาร์ทวอชมานอนท่านผู้ฟังเพราะว่าจะดูเวลาในการนอนนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเวลาในการนอนของเราตอนนี้เรานอนได้คุณภาพหรือไม่นะครับบางทีเราดูเราเห็นเลยโอ้นี่มีช่วงที่เราสะดุ้งตื่นนะครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นการนอนที่ไม่ได้มีคุณภาพนะครับถึงว่าตื่นมาทำไมมีความรู้สึกงัวเงียพอเราตรวจดูคุณภาพการนอนเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโอ้เราไม่ได้มีคุณภาพการนอนที่ดีขนาดนั้นนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเรานะครับอันนี้ก็กลับเข้ามาที่เรื่องของแว่นสายตา AI Glasses นะครับก็มีอีกหลากหลายบริษัทนะท่านผู้ฟังทั้งบริษัท IN Group นะครับที่เป็นบริษัทที่เขาทำดิจิทัล ID อีกด้วยแต่จริงๆเทคโนโลยีนี้ของเราก็มีแล้วนะต้องจับตาดูนะครับว่าจะมีการเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเข้ามาแต่งอย่างไรนะครับในดิจิทัล ID หลายๆท่านนะครับก็น่าจะมีไทยดีแล้วนะครับซึ่งเป็นระบบแอปพลิเคชันของทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็เวลาเราใช้ไทยดีเนี่ยผมว่าสะดวกมากบางทีไม่ได้พกบัตรประชาชนเลยนะครับในไทยดีนั้นเราสามารถเป็นมีบัตรประชาชนออนไลน์อยู่ในนั้นก็คือถ้าเกิดมีความต้องการที่จะตรวจเนี่ยเรายื่นโทรศัพท์แล้วก็เปิดไทยดีให้เขาดูบัตรประชาชนของเราได้เลยหรือแม้แต่สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบเกิดของเรานะครับใบที่เราเกิดของเราเราก็จะเห็นเราตรวจสอบข้อมูลของเราได้อย่างง่ายๆเลยนะครับมีทั้งบริษัทด้านความมั่นคงทางดิจิทัลนี่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเทคโนโลยีในเรื่องของอวกาศก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ยิ่งมีความสำคัญมากๆวันนั้นนะครับถ้าเกิดเราเห็นที่ผ่านมาทางโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยนะท่านผู้ฟังถึงข้อมูลในเรื่องของ UFO ใครจะไปเชื่อว่าเรื่องของ UFO นี้จะเป็นเรื่องที่ถูกเปิดเผยจากทางรัฐบาลกลางนะท่านผู้ฟังคือถ้าเกิดเราดูพวกทฤษฎีสมคบคิดอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของ UFO มาตั้งนานแล้วหรือว่าถ้าเกิดเราอ่านในมิติลึกลับอะไรต่างๆนิตยสารเก่าๆนะครับหรือแม้แต่เว็บบอร์ดที่เขาพูดเรื่อง UFO เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยเขาตรวจจับเจ้าสิ่งมีชีวิตไม่รู้อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนเนี่ยเขาจับได้ตั้งนานแล้วบนท้องฟ้าแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับแต่เร็วๆนี้ทางอเมริกาก็เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยว่ามีแฟ้มข้อมูลเรื่อง UFO ด้วยผมก็โอ้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามได้อีกแล้วนะท่านผู้ฟังบางทีมันอาจจะตลกฟังและตลกนะมันคือเรื่องอะไรแต่ผมมองว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือฟังหูไว้หูดีกว่าอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดก็ตามฟังหูไว้หูไว้นะครับมันอาจจะจริงก็ได้เพราะเราก็เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในจักรวาลและในจักรวาลมันก็ไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์แค่ดวงเดียวนะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสิ่งนั้นนะครับ จับตาดูเทคโนโลยีอวกาศนะออกไป UFO เลยผมก็พาท่านผู้ฟังนะครับไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆในเทคโนโลยีต่างๆนะท่านผู้ฟังอันนี้ต่อไปเรามาที่เรื่องของไทยเวียดนามนะครับซึ่งทางประเทศเวียดนามนำโดยคุณโตเลมนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับก็ได้มาเยือนประเทศไทยนะครับในฐานะของการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับจริงๆถ้าเกิดเรามองดูประวัติศาสตร์ไทยเวียดนามเนี่ยจริงๆเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกันมาก่อนนะท่านผู้ฟังจุดเริ่มต้นของไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถ้าเกิดเราดูเนี่ยในช่วงของสงครามเวียดนามนะครับที่ไทยเราส่งทหารไปทางเวียดนามใต้นะครับเราก็ทำสงครามต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนี่แหละก่อนที่ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะเอาชนะไปได้นะครับทหารอเมริกาก็อพยพคนออกจากเวียดนามก็เป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนามนะครับในครั้งนี้ก็ทำให้เวียดนามมีกองทัพจำนวนมากนะครับหลังจากเสร็จศึกของการขับไล่อเมริกาออกจากผืนแผ่นดินของตนเองเวียดนามมีกองทัพจำนวนมากนะครับแล้วก็ในครั้งหนึ่งเวียดนามก็สามารถเคลื่อนทัพมาแล้วก็ยึดพนมเปญยึดกัมพูชาไว้ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศติดกันและพอยึดพนมเปญได้ก็จะเข้ามายึดกรุงเทพนะครับตอนนั้นในเวลานั้นถ้าเกิดใครเป็นสายประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะอ่านแล้วก็น่าจะเจอข้อมูลตรงนี้ว่ากองทัพเวียดนามก็มีความคิดที่จะเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ให้หมดซึ่งตอนนั้นรวมถึงตอนนี้ด้วยประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าไทยก็มีเรื่องของทางการทูตนะครับส่งทูตไปเจรจากับจีนนะครับก็ทำให้จีนส่งกองทัพมาทางเหนือของเวียดนามทำให้กองทัพเวียดนามก็ต้องถอนทัพนะครับจากการประชิดชายแดนประเทศไทยถอนทัพไปรับมือกับประเทศจีนนะครับสงครามที่จีนมาเวียดนามก็เรียกว่าสงครามสั่งสอนในตอนนี้ถ้าเกิดใครอ่านประวัติศาสตร์นะผมก็พูดให้เห็นนะครับภาพของความสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจากสนามรบก็เปลี่ยนเป็นสนามการค้านะครับในช่วงยุคของนายกชาติชายชุนหวันนะครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าค่ายการเมืองค่ายแนวคิดต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปใครจะเป็นประชาธิปไตยก็เป็นใครจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นแต่ไม่ว่าจะมีแนวคิดทางการเมืองแบบใดรัฐบาลแบบใดแต่เราสามารถค้าขายกันได้นั่นคือสิ่งที่เป็นจริงนะครับเงินทองเป็นสิ่งที่เป็นจริงกำไรขาดทุนเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชาตินั้นๆด้วยนะครับจากการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็ทำให้หลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็สืบต่อกันมานะครับจวบจนมาตอนนี้ในปีนี้นะครับก็ครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามแล้วนะครับทางคุณโตเลิมนั้นก็ได้มาที่ประเทศไทยนะครับมีการแถลงข่าวร่วมมีการพบหารือทั้งการหารือนี่มีแบบทั้งเต็มคณะและแบบพิธีการนะครับทางนักข่าวเขาก็รายงานว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับสะท้อนถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามนะครับพร้อมทั้งแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำทั้งสองประเทศอีกด้วยในการที่จะสานต่อและยกระดับความร่วมมือในทุกมิตินะครับเพื่อให้ประเทศสองประเทศไทยเวียดนามอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับในตรงนี้เราก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีเอกสารความร่วมมือจำนวน4ฉบับนะครับที่ไทยและเวียดนามทำร่วมกันใน4ฉบับนั้นท่านผู้ฟังก็มีแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึงปี2574ต่อมาคือการแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามนะครับเพื่อยืนยันว่าทั้งสองกระทรวงนั้น เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับประเทศเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากๆท่านผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องการเกษตรด้วยนะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของการเกษตรที่ข้าวของเราแข่งขันนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่แข่งขันกับเราในหลากหลายมิตินะจริงๆแล้วคือเป็นความสัมพันธ์คือนอกจากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเหมือนกันในภูมิภาคเราสังเกตในหลายๆมิติแต่ถ้าเกิดจะสังเกตแบบเห็นได้ชัดที่สุดท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูบอลหลายอาทิตย์ก่อนผมเคยพูดเรื่องฟุตบอลนะครับในครั้งนี้ผมก็เลยจะพูดเรื่องบอลนะครับเวลาแข่งบอลเนี่ยคู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับฟุตบอลอาเซียนคัพอะไรเหล่านี้คู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดท่านผู้ฟังไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะครับโดยเฉพาะในยุคของปาร์คซังโฮนะครับที่เป็นผู้จัดการทีมชาติเวียดนามโอ้โหประเทศไทยกับเวียดนามแข่งกันทีไรก็ไฟลุกทั่วสนามกันทั้งสิ้นนะครับแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับการกีฬาก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นมิติของความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพง่ายๆนะครับและนอกจากเรื่องของกีฬานั้นก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับที่เราก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันผมได้พูดนะท่านผู้ฟังเรื่องของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าถือเป็นอีก1เรื่องทางการทูตนะครับท่านผู้ฟังการทูตในทุกวันนี้ไม่ใช่การทูตทางด้านแค่ด้านใดด้านเดียวนะครับด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการทูตได้เช่นการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยความร่วมมือระหว่างกระทรวงความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือและถือว่าเป็นการสร้างความเป็นฉันมิตรกันระหว่าง2ประเทศนะครับนี่ก็ทำให้เราได้เห็นภาพกว้างๆนะครับระหว่างความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามต่อมาคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับและบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐประสาทสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ไงอย่างที่ผมได้พูดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ยังมีการเปิดตัวระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามซึ่งได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด Growing Together หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเติบโตไปด้วยกันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง2ประเทศนะครับและหมายเลข5นั้นก็ยังสื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับและเลข0นั้นก็สื่อถึงความมั่นคงความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนอันนี้ก็มูหน่อยๆนะน่าจะเป็นความเชื่อทางจีนหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเอานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามที่มีความอบอุ่นและสมเกียรติอีกด้วยนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเราทั้งสองประเทศนะครับทางเวียดนามเขาจะเป็นประธานาธิบดีประเทศที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเหมือนจีนก็จะเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดก็คือประธานาธิบดีหรือเลขาธิการพรรคนั่นเองรูปแบบทางการเมืองเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับรูปแบบทางการเมืองของคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีการหารือร่วมกันแบบเต็มคณะนะท่านผู้ฟังทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งโอ้โหก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่านะครับหลากหลายประเทศมีผู้คนในประเทศของตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์เนี่ยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไทยและเวียดนามก็ได้นำมาคุยกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็มีการผลักดันนะครับผลักดันม ูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้ได้นะครับมีการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Tree Connect Connect 3อย่าง3อย่างนั้นประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างที่2ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและอย่างที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวนะครับโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วๆนี้นะครับผมก็ได้รับของขวัญ นะครับได้รับของขวัญเพราะว่าเพื่อนๆผมก็ไปสัมมนาที่เวียดนามมานะครับเขาก็เอาของเวียดนามที่แจกในงานสัมมนาก็เป็นของกินนะครับก็มีการแจกเส้นเล็กด้วยนะท่านผู้ฟังเส้นคล้ายๆกับเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวที่เราเอามาลวกก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราเนี่ยแต่เส้นเขานุ่มนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่มาจากคล้ายๆกับโอท็อปในบ้านเขาแต่ในเวียดนามผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพก็คือคล้ายๆกับเหมือนโอท็อปในบ้านเราอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นของเวียดนามแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆนะครับที่เขาก็นำเสนอสินค้าของเขานะครับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายหลากหลายนะครับหลากหลายเหมือนกันมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันจริงๆความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกออกนะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามท่านหนึ่งนะครับก็คือโฮจิมินห์โฮจิมินห์ก็เคยอพยพลี้ภัยมาที่ประเทศไทยนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงแถวจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่เราก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้นะครับจริงๆในลุ่มน้ำโขงนะครับเราก็มีความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศเดี๋ยวแล้วแต่วาระโอกาสแล้วกันผมก็จะนำมาเจาะลึกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับความร่วมมือในด้านต่างๆอ่ะก่อนจะพักผมพูดถึงประเทศเวียดนามอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเวียดนามเขาเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เร็วที่สุดในเอเชียอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและซัพพลายเชนระดับโลกนะครับพร้อมทั้งก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยนะครับโดยศูนย์กลางการผลิตโลกนั้นนะครับก็อาทิอย่างเช่นเป็นศูนย์กลางในการผลิตพวกสมาร์ทวอทช์สมาร์ทโฟนของบริษัทชั้นนำนะครับบริษัท Apple บริษัท Samsung นะครับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือมีการเติบโตของสตาร์ทอัพอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะครับรวมถึงมีการลงทุนโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังมีทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การขยายตัวของ GDP พุ่งสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่อมาเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเวียดนามที่คนไปเยอะโดยเฉพาะคนไทยคนไทยก็เที่ยวเวียดนามเยอะเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยตั๋วไปเวียดนามบางช่วงเนี่ยถูกกว่าตั๋วไปสงขลาตั๋วถูกกว่าตั๋วไปสุราษฎร์อย่างนั้นอีกนะท่านผู้ฟังเออแล้วแต่เที่ยวบินจริงๆนะครับเวียดนามเขาก็มีจุดหมายปลายทางยอดฮิตนะครับที่เป็นที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะครับทั้งเมืองดานังนะครับทั้งเมืองฮอยอันทั้งเมืองฮานอยทั้งเมืองโฮจิมินห์และผมแถมให้อีกอย่างนึงเมืองฮาลองเมืองฮาลองเนี่ยเขาก็จะมีที่เที่ยวก็คือฮาลองเบย์ก็คือเป็นอ่าวฮาลองนะครับเป็นอ่าวที่เราก็จะได้เห็นความสวยงามของความเป็นอ่าวของเวียดนามนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราไปเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเมืองโฮจิมินห์อย่างเมืองฮานอยอย่างนี้นะครับก็จะเห็นถึงการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคของการก่อตั้งประเทศโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นเวียดนามและถ้าเกิดใครผ่านตาข่าวเวียดนามข่าวหนึ่งเมื่อช่วงปีที่แล้วผมก็เลย นำมาเล่าสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของเวียดนามนะครับเพราะว่าเขายุบหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงเลิกจ้างข้าราชการจำนวนเกือบ 80,000 คนนะครับเพราะว่าเขาหวังลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศโอ้ยแต่ข่าวนี้ผมอ่านตอนแรกแบบโหดเหมือนกันนะคือโละข้าราชการทิ้งไปเลย 80,000 คนนะครับคือเดี๋ยวนี้พูดให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทำงานเรื่องของการใช้กำลังคนเนี่ยมันน้อยลงบางตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นที่ไม่มีความสำคัญขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องถูกโละไปนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับสมัยก่อนในตำแหน่งทางราชการเราก็จะเห็นตำแหน่งนักพิมพ์ดีดตำแหน่งผู้สื่อข่าวและรายงานข่าวอะไรอย่างนี้ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับคือก็ไม่ต้องทำงานอื่นเพราะชื่อตำแหน่งมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับแต่ในทุกวันนี้ก็จะมีตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะครับตำแหน่งนักหลายๆตำแหน่งนะครับหลายๆตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนนักประชาสัมพันธ์อย่างนี้อันนี้ผมนำตำแหน่งในทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเพราะว่าพอพูดอย่างนี้แล้วความหมายของตำแหน่งนี้หน้าที่ในความรับผิดชอบของตำแหน่งงานตรงนี้มันกว้างมากเราไม่รู้ว่าคำว่านักสื่อสารมวลชนเนี่ยมันไม่ได้แค่พิมพ์ดีดอย่างเดียวหรือว่ามันไม่ได้แค่รายงานข่าวอย่างเดียวแต่ว่าบางทีทำก็ต้องทำเอกสารทำผังรายการทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับที่ผมจะสื่อก็คือว่านี่คือวิธีการลีนองค์กรให้เล็กลงซึ่งประสิทธิภาพอาจจะเยอะขึ้นแต่คนอาจจะเหนื่อยลงนะครับอันนี้ลองถามตัวเองนะครับถ้าเกิดท่านใดรับราชการแล้วเจอความเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานี้นะครับว่างานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการนำองค์กรไปสู่อนาคตเนี่ยองค์กรมันต้องลีนลงนะครับและเมื่อลีนลงคนก็จะถูกลดจำนวนลงเหมือนที่มีการพูดคุยกันเรื่องของการลดจำนวนนายพลอันนี้ถ้าเกิดเราไปทางกระทรวงกลาโหมนะท่านผู้ฟังคือประเทศไทยของเรามีนายพลเยอะเหลือเกินนายพลนายพันเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งบางทีก็เยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นในตำแหน่งนายพลที่จะต้องเยอะเกินนะครับก็มีการเสนอแนะต่างๆจากทางแนวคิดแบบหัวก้าวหน้านะครับว่าให้ลดกำลังพลรวมถึงในเรื่องต่างๆเราก็จะเห็นเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยในสังคมและผมเชื่อว่าก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการลีนองค์กรในการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราได้เห็นประสิทธิภาพต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นการปฏิรูประบบบริหารและเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยพูดเรื่องเวียดนามจริงๆในเรื่องตรงนี้เนี่ยแทบไม่ต้องพูดเลยพูดเรื่องเวียดนามแล้วมันทุกประเทศทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะครับในแง่ของการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็นำข่าวมาเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับพูดถึงเวียดนามอาทิตย์นี้ผมพูดถึงเวียดนามเยอะหน่อยเพราะว่าทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับคุณโตเลมก็มาเองนะครับก็นำเสนอให้เห็นว่าเรากับเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรนะครับและในอนาคตจะพัฒนาไปสู่แบบใดนะครับนำเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง 3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมชลธรจันยาครับกำลังเล่าข่าวสารต่างๆและในเวลานี้นะท่านผู้ฟังบ้านเมืองเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับหน้าฝนนั้นมาพร้อมกับความชุ่มชื้นของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆนั่นก็คือน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำจึงเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน้ำเป็นความสำคัญตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชุมชนนี่คืออดีตเรามองไปในอนาคตอีกที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมี AI ยังต้องใช้น้ำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่า AI เขาใช้น้ำอย่างไรนะครับแต่รัฐบาลเราก็มีการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะครับการบริหารจัดการน้ำในที่นี้ท่านผู้ฟังมีหลากหลายมิติทั้งในด้านของความมั่นคงทางอาหารทั้งในด้านของการรับมือภัยพิบัติทั้งในด้านของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องเลยเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็มีการพูดคุยมีการประชุมกันนะครับการประชุมที่เกิดขึ้นล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานชื่อประเทศอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังหัวข้อการประชุมเนี่ยเขาประชุมในเรื่องของน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะการประชุมดังกล่าวนี้นะครับก็มีการร่างปฏิญญากันนะครับการร่างปฏิญญาที่ใช้น้ำเพื่อความยั่งยืนก็เพื่อการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะครับสำหรับประเทศไทยก็มีถ้อยแถลงเขาก็กล่าวว่าน้ำนั้นเป็นรากฐานของชีวิตของเศรษฐกิจและของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยมุ่งยกระดับการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกซึ่งจำเป็นต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่กันพร้อมสะท้อนความพยายามของไทยในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายด้านน้ำที่ซับซ้อนมากทั้งภัยแล้งทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการมีการเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีงบประมาณและความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรและการผลิตพร้อมเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือภัยพิบัตินั่นเองนะครับนี่ก็คือในการประชุมน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหลากหลายประเทศนั้นก็เห็นว่าควรที่จะมีการจัดการน้ำอย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดเอาใกล้ตัวเราหน่อยท่านผู้ฟังเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากคนกรุงเทพเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับว่า เดี๋ยวน้ำล้นเดี๋ยวน้ำนะครับไม่ได้รับการระบายอย่างเพียงพอนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักเมื่อเกิดเรนบอมเนี่ยกรุงเทพนี่เป็นแอ่งกระทะนะครับทั้งยังอยู่ติดกับอ่าวไทยและอยู่ติดกับแม่น้ำที่ขนาบตัวเมืองอีกด้วยนะครับทำให้หลายคนก็มีข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลายนะครับและในช่วงนี้กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนั้นเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันทุกปีนะครับว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรว่าจะใช้มาตรการอะไรในการรับมือกับน้ำล้นตลิ่งในการรับมือกับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับมีประเด็นในการพูดคุยกันทุกปีการเลือกตั้งจริงๆสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะว่าแต่ละปีเมื่อฝนตกหนักขึ้นท่านผู้ฟังสภาพการจราจรหรือความเป็นอยู่อาศัยของพี่

สาธารณะอย่างรถเมย์ซึ่งเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่ารถเมย์ยังมีคนใช้เยอะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นบนรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับยังมีคนใช้รถเมย์กันอีกเยอะนะครับเพราะว่ารถเมย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะครับตรงนี้พอเกิดน้ำท่วมรถเมย์ก็จะวิ่งยากขึ้นลำบากมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐก็ต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะทั้งนโยบายภาครัฐในเชิงนโยบายใหญ่หรือว่านโยบายในเชิงภาพรวมที่เป็นท้องถิ่นนะครับที่เป็นเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นนั้นๆแต่และท้องถิ่นก็จะมีแผนที่แตกต่างกันไปนะครับตามโครงสร้างผังเมืองตามวัสดุอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีตามการระบายน้ำที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าจะวางแผนกันอย่างไรแต่ถือว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญกันมากนะครับรวมถึงระดับโลกด้วยในการประชุมวาระนี้ผมก็นำเรื่องน้ำมาพูดนะครับต่อไปผมจะพูดเรื่องน้ำในอีกมิติหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องบริหารจัดการน้ำนะแต่อีกมิติหนึ่งก็คือน้ำในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีนะครับถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างไรนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับไม่ได้เติบโตด้วยโค้ดที่เขากรอกเข้าไปเพียงอย่างเดียวแต่ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ทรัพยากรมากนะครับโดย Econ Lab เขาก็วิเคราะห์เผยสถิติที่น่าสนใจนะครับว่าภายในปี2573พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน AI ทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นจนเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของประเทศอินเดียทั้งประเทศนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังมีการมองข้ามนะครับคือคนส่วนมากก็มองข้ามทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการใช้ AI ไปนั่นก็คือน้ำนั่นเองเพราะว่าระบบ AI นั้นจะใช้น้ำมหาศาลเท่ากับปริมาณน้ำดื่มที่คนอเมริกันทั้งประเทศต้องดื่มใน1ปีนะครับอันนี้โดยกระบวนการของ AI ทำไมต้องใช้น้ำท่านผู้ฟังเพราะว่าในการที่เราใช้เทคโนโลยี AI เขาจะเรียกว่ามีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งเขาเรียกว่าศูนย์ Data Center ก็คือศูนย์ข้อมูลนั่นเองในศูนย์ศูนย์นี้เขาจะมีการระบายความร้อนยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งมีการอัดแน่นเชิงทรัพยากรเรื่องข้อมูลเนี่ยระบบมันก็จะยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งฮีทอย่างนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์นับหมื่นตัวในศูนย์ข้อมูลก็จะสร้างความร้อนมหาศาลนะครับวิธีที่ใช้ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการใช้ระบบทำความเย็นด้วยน้ำนะครับซึ่งน้ำก็จะถูกระเหยออกไปในกระบวนการนี้นั่นเองนะท่านผู้ฟังก็เหมือนเทคโนโลยีในการระบายความร้อนนะครับยิ่งข้อมูลเยอะเครื่องมันก็ยิ่งฮีทอย่างนั้นและในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับการผลิตชิปประมวลผลขั้นสูงต้องการน้ำที่เรียกว่าอัลตราพิวร์วอเตอร์นะครับซึ่งต้องผ่านกระบวนการกรองหลายชั้นจนสะอาดกว่าน้ำที่ใช้ผลิตยาถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้มีอนุภาคใดๆไปทำลายวงจรขนาดนาโนเมตรนะครับนี่ก็จึงเป็นเหตุผลที่น้ำจึงมีความสำคัญกับยุคอนาคตนะครับไม่ใช่แค่น้ำเพื่อการดื่มกินแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นน้ำที่ใช้ในการผลิตในการหล่อเลี้ยง data center ในการหล่อเลี้ยง AI ซึ่งถ้าเกิดเครื่องมันฮีทตัว data center มันฮีทเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูทุกวันนี้เราใช้ AI ในชีวิตประจำวันที่มากมายหลากหลายมากๆนะครับเวลาท่านผู้ฟังเลือกซื้อสิ่งของเวลามันฟีดหน้าจอมานะครับหรือแม้กระทั่งอื่นๆเข้าดูข้อมูลในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถหาความรู้ได้เวลาแอปพลิเคชันนั้นฟีดข้อมูลหรือฟีดสินค้าให้เรานะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้ AI ล้วนใช้การประมวลผลล้วนใช้เ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

0: ที่ทำการเก็บสถิติจากพฤติกรรมของเรานั่นคือ AI ซึ่งนี้ทำให้เราต้องมองทรัพยากรนะครับทรัพยากรในบ้านเราซึ่งบ้านเรานั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆโดยปกติทั่วไปเรามักจะพูดเรื่องน้ำนะไม่ใช่แค่เราแต่เป็นรายการผมด้วยมักจะพูดเรื่องน้ำในมิติของการทำการเกษตรนะครับเพราะว่าหากการเกษตรที่ดีนั้นจะต้องมีระบบชลประทานที่ดีแต่เมื่อไม่มีระบบชลประทานที่ดีการทำการเกษตรก็ยากนะครับการบริหารจัดการน้ำก็ยากเช่นกันทีนี้พอน้ำได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้เราต้องคอยดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้สำหรับกระบวนการในการระบายความร้อนพูดแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปดูโรงงานในการทำ Data Center ในโรงงานในการทำ AI ต่างๆนะครับเราน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาใช้กระบวนการใดนะครับเพราะว่าในนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ AI ในเทคโนโลยีการผลิตชิปผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ำเป็น pure water เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์จริงๆอาจจะสะอาดกว่าน้ำที่เราใช้กินอีกมั้งน้ำที่ใช้กับเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายระบบของเขาประมาณนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่มีความหวังนะครับเมื่อเราคิดถึงอนาคตสิ่งเหล่านั้นก็มักจะมาพร้อมความหวังและโอกาสต่างๆในการที่เราจะค้นหาสิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเยอะขึ้นมีอาชีพต่างๆมีครอบครัวที่มั่นคงขึ้นมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ตัวเรานั้นจะสบายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จักเทคโนโลยีและรู้จักวิธีการต่างๆนะครับรู้จักช่องทางต่างๆตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเน้นไปที่เรื่องของต่างประเทศนะครับอธิบายเรื่องของไทยเวียดนามซึ่งในปีนี้ก็ครบวาระความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยเวียดนามนะครับและช่วงที่2ของรายการก็พูดเรื่องน้ำใน2มิติมิติที่1ก็คือมิติในการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำทำการเกษตรและมิติที่2ก็คือการใช้น้ำกับปัญญาประดิษฐ์ว่าเอ๊ะ2สิ่งนี้มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับแต่นั่นคือเทคโนโลยีและนั่นคือโลกของเราครับในช่วงนี้ผมชโลธรจันยาและรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26 ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31 กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30 กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาบริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30 กันยายนนี้รวมระยะเวลา4 เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139 แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200 บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที
1: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชน
4: และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3ม.ต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3ม.ต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทที่มีสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได
8: ้จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นาทีเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันประการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวทีPride Stageกันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการ Food Delivery เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงนะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้ชวนคุยกันหน่อยโอ้โหฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะก็เลยหยิบมาคุยกันสักหน่อยนึงนะคะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าจะชวนคุยเรื่องนี้ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะฮิตทั่วโลกเลยเมืองไทยของเราก็เช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนี่ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนําเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการสร้างซีรีส์กลายเป็นซีรีส์จีน AI ออกสู่ตลาดไปแล้วค่ะแม้ว่าถ้าจะดูจะชมกันเนี่ยจะทราบว่าอรรถรสอ่ะอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับซีรีส์ทุนใหญ่แบบเดิมแต่ว่าเริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ล่ะค่ะรายการของเราจะชวนไปมองพัฒนาการความบันเทิงซีรีส์จีนแนวตั้งนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชพาดานักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจะได้คุยกับอาจารย์ในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกก่อนที่จะพักเนี่ยค่ะฝากกันหน่อยวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์เย็นพินโยจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวพักก่อนช่วงหน้ามาคุยกันจากซีรีส์จีนแนวตั้งสู่ซีรีส์จีน AI กันค่ะ
7: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
7: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
11: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
12: อยากถึงที่หมายเร็วไว
13: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
12: ลดการสร้างมลพิษ
13: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
12: ยกระดับคุณภาพชีวิต
13: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
12: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
14: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
15: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
16: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: เบา
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
11: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะซีรีส์จีนแนวตั้งสู่ซีรีส์จีน AI ขณะนี้จะเป็นยังไงนั้นนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชพาดานักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ธเนศคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงซีรีส์จีน AI อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นคนนึงที่ติดเหมือนกันเวลาเครียดเรารู้อาจารย์ว่ามันรู้สึกมันไร้สาระยังคือตอนจบรู้เลยแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยมันพูดกันขนาดนี้มันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดูจบแล้วก็ชอบดูเหมือนคล้ายๆกับใครเครียดก็เลยมองว่าตอนนี้คงจะฮิตไปทั่วโลกแล้วอาจารย์มันมีจุดเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยค่ะ
2: เอาอย่างงี้ในส่วนตัวพออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันเนา
1: ะค่ะได้ค่ะ
2: ในส่วนตัวพี่เนี่ยเอาเล่าจากประสบการณ์การดูซีรีส์จีนแนวตั้งของพี่ก่อนเนาะ
1: ค่ะ
2: คือจริงๆอ่ะพี่เริ่มดูละครคุณธรรมของไทยก่อน
1: ใช่เหมือนกันเลย
2: คุณธรรมของไทยก่อน
1: ค่ะ
2: สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาละครคุณธรรมของไทยมันก็จะซ้ำกันนะพี่ก็เริ่มเบื่อแล้วพี่ก็อ่ะก็เว้นช่วงไปปรากฏว่าเฮ้ยมันมีซีรีส์จีนแนวตั้งเข้ามาเริ่มเข้ามาในฟีด YouTube ของพี
1: ่ค่ะ
2: พี่ก็ลองเปิดดูถ้าพี่จำไม่ผิดอะเรื่องแรกที่พี่ดูอะมันน่าจะเป็นเรื่องสินเฟยสินเฟยแบบลูกคนเล็กที่ถูกรังแกหรืออย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: จะเป็นแนวนั้นแหละค่ะ
2: ถูกรังแกแล้วเธอก็ตัดขาดญาติตัดขาด
1: ถูกตัดขาดออกจากมรดกอะไรประมาณนี
2: ้แล้วก็แบบก็มีดราม่ากันระหว่างเนี่ยลูกตัวเอกในครอบครัวแล้วก็ในที่สุดก็พระเอกก็ได้ดีได้ดีเติบโตในสายธุรกิจใช่ไหม
1: กลายเป็นประธานกู้ไม่ใช่
2: อะไรแบบเนี้ย
1: ประธานเสริมค่ะ
2: แล้วก็ครอบครัวก็ล่มไป
1: ค่ะ
2: แต่แรกที่ดูเรื่องนี้เรื่องแรกที่ก็อะไรวะแล้วก็แบบมันก็จะมีให้ดูมาเรื่อยๆพอเราเริ่มฟีดใช่ไหมมันก็จะเริ่ม
1: มันจะมาเรื่อยๆให้เราเลือก
2: เรื่อย
1: ใช่ไหมคะ
2: พี่ก็เห็นว่ามันมีแพลตฟอร์มพวกช็อตดราม่าอุ้ยหลายๆแพลตฟอร์ม
1: มีหลายแพลตฟอร์มแล้วก็บางทีอ่ะมันไม่ให้เราดูไม่จบใช่ไหมเราก็ใจแบบดูไม่จบอ่ะมันไม่มีอ่ะ
2: แล้วก็เสียเงินแล้วก็เสียเงิน
1: ค่ะ
2: พี่ก็เข้าไปเสียเงินอยู่สัก2แพลตฟอร์ม
1: โอ้โหลงทุนมาก
2: อุ้ยมันก็แพงมากเลยเนาะ
1: แพงค่ะ
2: แล้วก็ได้ดูแบบว่าไม่กี่เรื่องเองเพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในนั้นน่ะเราดูหน้าปกแล้วไม่เห็นน่าสนใจ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเลิกดูไปช่วงนึงแล้วก็ไม่สมัครอะไรอีกแล้วจนทุกวันนี้เลือกดูฟรีนะ
1: ค่ะเหมือนกันมันจะขึ้นมาแล้วเวลาเราดูใน Facebook อ่ะมันก็พอเราขยับไปวิดีโออ่ะมันจะขึ้นมาให้เลือกพอเราดูนะอาจารย์มันก็จะมาแต่นางเอกซ้ำเดิมพล็อตเดิมแบบนี้เลย
2: เหมือนเดิมหมดทุกอย่าง
1: ใช
2: ่ค่ะตอนนี้ที่ดูแพลตฟอร์มจาก YouTubeแล้วก็รีวิวใช่ไหมแล้วก็บิลลี่นะพวกเนี้ยที่มัน
1: อ๋อใช่
2: พอให้เราดูฟรีได
1: ้เราก็จะจำชื่อเรื่องแล้วก็ไปเสิร์ชดูบิลลี่ฟรีค่ะ
2: อันนี้คือในส่วนของพี่เองเนา
1: ะ
2: ประมาณปี67-68เนาะแล้วก็ส่วนบอกว่าเอ๊ะมันมีจุดเริ่มต้นยังไงมันจุดเริ่มต้นจากไอ้การรวมตัวกันนะมัดรวมระหว่างนิยายออนไลน์กับพฤติกรรมการดูเซฟวิดีโอในมือถือประมาณเป็นมาตั้งแต่ประมาณปี2019ซึ่งก็ประมาณเท่าไหร่6-7ปีถ
1: ู
2: กป่ะซึ่งก็น่าจะอยู่ใน TikTok นะTikTok จีนนะไอ้เตายินเนี่ยน
1: ะ
2: ก็เข้าใจว่าจีนบอกเป็นคนเริ่มต้นใช่ไหมเป็นคน
1: จีนเลยจีนเลยใช่เกาหลียังไม่มีเนาะตอนนั้นเรายังติดแบบเกาหลีซีรีส์เกาหลีเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยู่ดีๆตลาดอันนี้ก็เข้ามาตีกระจุยเลยนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อ่ะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะมันก็มาฟันเช่นแบบเร็วๆกระชับแล้วก็ดูซ้ำๆ
1: แล้วในเรื่องมันก็เดิมๆวนๆนะอาจารย์ถูกไหมคะสู่ยุค
2: ใน
1: ป
2: ั
1: จจุบันที่ติดกันงอมแงมเนี่ย
2: แต่พี่จะบอกว่าถ้าถามว่าแบบไอ้เนี่ยมันเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วทำไมคนดูยังดูกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่คนยังชอบอยู่เลยแล้วก็รู้อยู่ประธานกู้ต้องชนะนางเอกจนแล้วก็พระเอกต้องรวยต้องประสบความสำเร็จ
2: ไอ้แซ่เนี่ยน่าจะเหมือนกันหมดเลย
1: แซ่กู้ประธานกู้นี่เจอบ่อยมากประธานเซินประธานเซิน
2: คดีประเด็นของพี่คือจริงอยู่นะมันซ้ำๆพอดเรื่องเนี่ยแต่ว่าข้อดีของมันคือมันเดินเรื่องเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงมันนะพอดมันจะง่ายง่ายเลยไม่ต้องคิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการดูซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ย สำหรับคนที่ดูเยอะๆเนี่ยนะอย่างพี่นะพี่วางเอาไว้เลยแล้วก็แบบว่าทำงานอื่นไปด้วยฟังเสียงเหมือนละครวิทยุสมัยก่อน
1: อ่ะใช่ค่ะ
2: เสียงภาคมีอะไรต่างๆ
1: เสียงภาคนี่ก็จะแบบถ้าเสียงภาคดีก็ดีเน
2: า
1: ะมันจะรื่นมากนะจังนะ
2: เออแต่ส่วนใหญ่มันไม่ดี
1: ใช่คือบางทีไม่เหมาะกับหน้าพระเอกเลยอะไรเงี้ยเราก็จะหงุดหงิด
2: เสียงภาคมันจะตีกันยุ่งไปหมดระหว่างเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชาย
1: วุ่
2: นวายมากเกิดเรื่องเสียงภาคอันนี้อีกประเด็นนึงแต่ประเด็นที่พี่จะพูดคือว่าในความซ้ำของมันเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจนะอยากจะชวนให้ไปดูดีๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพี่เคยจัดเสวนาเรื่องจักรวาลแห่งเรื่องเล่าในซีรีส์ซีแนวตั้งเฮ้ยมันเป็นจักรวาลจริงๆนะมันมีแบบไม่รู้กี่แนวเยอะมากแนวย้อนยุคก็มีชิงอำนาจในวังองค์หญิงปลอมตัวนางกำนันสู้ชีวิตว่ามีหมดเลยน
1: ะ
2: แล้วก็มีแนวกำลังภายในเนาะฝึกวิทยายุทธไปล้างแค้นอะไรเงี้ยประลองยุทธแนวแฟนตาซีนี่เยอะมากเนา
1: ะ
2: แฟนตาซีแบบเทพเสียงตกสวรรค์ลงมามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองมีแบบเวียนว่ายเวียนว่ายหลายชาติเหลือเกิน
1: ใช่ก็คือกลับชาติมาเกิดฉันเกิดใหม
2: ่
1: ฉันเกิดใหม่อีกครั้ง
2: แม่กลับชาติมาเกิดมี2แบบคือแบบที่กลับชาติมาเป็นตัวเองเกิดมาเป็นตัวเองนะในย้อนหลังไปสัก10ปี
1: แล้วมาแก้แค้น
2: แล้วก็ทำให้ดีที่สุด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็กลับชาติไปเป็นใครก็ไม่รู้ยุคนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีทั้งแบบแนวแก้แค้นใช่มั้ยแนวแบบอะไรนั้นลูกจริงลูกแท
1: ้ลูกจริงลูกบุญธรรมแล้วทำไมเนาะจะงงมากเลยทำไมพ่อแม่ถึงรักลูกบุญธรรมมากกว่าลูกแท้นะ
2: จะพูดคำว่าไม่ต้องสนใจเหตุผลใดๆทั้งสิ้น
1: ก็ชอบดูจนจบ
2: พี่อยากจะพี่ใช้คำว่าตักกะมันป่วยตักกะป่วยทั้งเครื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
2: นางเอกก็จะแบบว่าเธอเป็นศูนย์กลางจักรวาลอ่ะเธอนึกว่าเธอสวยแล้วก็บอกว่าพระก็บอกว่าถ้าเธอไม่มาคุกเข่าต่อหน้าฉันจะไม่ให้อภัยนะพี่เอกก็ทำนะบอกว่าก็อยากกันเลยดิอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วทำไมกูจะต้องมาคุกเข่าต่อหน้าเองด้วยเอาอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยนางเอกก็เหวอไปนะแบบว่าเธอมั่นใจในความสวยของเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายแนวมากนะแนวสืบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะด้วยความที่มันจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยมันเลยสนุกสำหรับพี่นะแต่คนดีสนุกก็แบบไม่รู้นะ
1: ตะกะมันป่วยแต่สนุกใช่ไหมจ๊ะ
2: สนุกสำหรับพี่นะพี่แบบอ่ะเล่นอะไรแล้วเนี่ยที่สนุกกว่านั้นคือมันมีไอ้คำว่าเปิดระบบอ่ะ
1: ใช่มันเปิดระบบจะให้คุณได้คะแนนอะไรไป
2: ให้คะแนนให้รางวัลให้ทำภารกิจ
1: ทำภารกิจสำเร็จมีเสียงมีเสียง AI มา
2: เขาใช้คำว่าซีถงคือแบบเป็นเปิดระบบแล้วก็พี่ตีความการเปิดระบบของมันคือแบบมันมาจากการเล่นเกมออนไลน์แน่นอนเลยอ
1: าจจะเป็นไปได้เพราะคนจีนเขาก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะ
2: แต่พี่ตีความอีกชั้นหนึ่งว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยมันเหมือนเง็กเซียนฮ่องเต้อ่ะเหมือนแบบเง็กเซียนที่จะประทานอะไรให้ได้ไปทุกอย่างอ่ะประมาณนั้นซึ่งแบบอันเนี้ยเป็นเรื่องแบบถ้าเราดูรายละเอียดดีๆเนี่ยมันก็สนุกนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้พี่มาอีกเรื่องนึงที่พี่เพิ่งดูเนี่ยซีรีส์จีน AI เนี่ย
1: นั่นน่ะสิเพิ่งมาตอนแรกก็คือสังเกตหน้าพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวร้ายตัวโกมันคล้ายกันไปหมดนะตอนแรกนะ
2: ใช่ใช่ใช่มันจะเหมือนกันไปหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เดินเหินอะไรต่างๆดูออกอะไม่ใช่มนุษย
1: ์การเดินการพูดอะนะ
2: ไม่เหมือนเลยแล้วก็พล็อตตอนนี้ที่เห็นมีพล็อตอยู่3แบบก็คือพล็อตแบบแฟนตาซีเลยเนาะอย่างเรื่องที่ดังมากเลยคือเรื่องอะไรนะ The Strange Mirror of the Mountain and Sea นะก็วันนี้เป็นแบบว่าเป็น AI ทำแน่นอนก็
1: ค
2: ือฉากเชิญอะไรต่างๆแบบพวกมังกรพวกตัวเอกตัวอะไรต่างๆสู้ทะลงทะเลอะไรเงี้ยนะโอ้ย AI ทำทั้งนั้นแหละแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเนา
1: ะ
2: การเคลื่อนไหวการพากการอะไรต่างๆอันนี้พล็อตที่หนึ่งนะเป็นแฟนตาซีพล็อตอีกอันนึงคือแบบว่าทำร้านมีฝีมืออาหารทำร้านอาหารแล้วก็ถูกเขาโกงน
1: ะ
2: เธอก็มาเปิดร้านอาหารเองแล้วก็เลยไอ้เจ้าของร้านเดิมก็เลยเจ๊งไปกับอีกแบบนึงอีกพล็อตนึงที่เห็นบ่อยมากก็คือลูกสะใภ้ถูกแม่ผัวบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลูกสะใภ้ก็แก้แค้นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3พล็อตแล้วมันเหมือนหมดเลยนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ AI ทำแน่นอนแต่เราต้องมีแต่อีกเฮ้ยดูดีๆมันมีอะไรที่น่าสนใจเน
1: า
2: ะ
1: ของ AI นี่อะไรที่น่าสนใจอะคะอาจารย
2: ์เช่นเรื่องอาหารเนี่ยมันอยู่เรื่องนึงที่ชอบมากเลยนะ ่ยมันเหมือนต่อต้านวัฒนธรรมอาหารฝรั่งต่อต้านวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเจ้าของร้านพอเห็นแบบขายดีนะพระเอกเนี่ยมันเป็นเชฟมาตั้งนานละ3-3 ปีขายดีอยู่ร้านแบบฟูฟูอะไรเงี้ยปรากฏว่าเธอก็ไปเอาญาติเธอที่จบอะไรนะจบสูตรอาหารที่ฝรั่งเศสมาแล้วก็ไล่พระเอกออกไปแต่จังหวะที่ไล่เนี่ยก็จะบูลลี่กันว่าแบบอาหารฝรั่งของฉันเนี่ยที่ฉันได้เรียนมาเนี่ยอู๋นี่นะอุณหภูมิเนี่ยต้องวัดกันเป็นแบบอะไรนะเป็นหน่วยเลยอะเนา
1: ะ
2: แล้วก็เขาก็จะบูลลี่อาหารจีนว่าแบบแล้วก็โรคมีแต่น้ำมันนั่นนู่นนี
1: ่
2: แต่แล้วมันก็พิสูจน์ตัวเรื่องมันก็จะพิสูจน์ได้เห็นว่าอาหารฝรั่งขายไม่ออกขายไม่ออกในสังคมจีนและอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงของวัฒนธรรมอาหารของจีนอันนี้ใครไปจีนเนี่ยจะรู้เลยว่าจีนเนี่ยยังรักษาวัฒนธรรมอาหารของจีนเนี่ยเหนียวแน่น
1: ใช่ค่ะ
2: เหนียวแน่นมากแล้วก็มีการต่อต้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีนะทั้งซีรีส์จีนแนวตั้งกับ AI ก็เริ่มมีละก็คือแต่อันนี้จะแฝงเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นมันก็มีปัญหากันมาตลอดอยู่นะเราก็รู้ใช่ไหมจีนเนี่ยจะผลิตซ้ำในเรื่องต่อต้านญี่ปุ่นเนี่ยออกมา

0: ซีรีส์จีนเนี่ยค่ะอาจารย์ซีรีส์จีน AI นะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างของเตยเนี่ยจะเข้าไปไม่ลึกถึงขนาดนั้นจะยังคงดูเป็นหนังซีรีส์จีนธรรมดากับซีรีส์จีนแนวตั้งใช่แต่ถ้าจีน AI เคยผ่านตาแต่ไม่เคยดูจบเลยจังอาจารย์มองว่าความนิยมของผู้ชมต่อซีรีส์จีน AI ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: คือตอนนี้ต้องแยกก่อนนะซีรีส์จีนที่มันเป็น40ตอน
0: ซีรีส์จีนเป็นหนังใหญ่ของเขาใช
1: ่ล่าหยกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นส่วนหนึ่งเนา
0: ะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็คืออาศัยหน้าตาพระเอกเป็นแม่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พระเอกนางเอก
1: แล้วก็ดูยาวอันนั้นเธอต้องอุทิศเวลาดูยาวไปเลย ต้องทำการ
0: หยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือยิงยาวถึงแบบตีสอง
1: เลยจะดูไปทั้งเรื่องเลยแบบที่สองคือซีรีส์จีนแนวตั้งที่เราคุยกันเนาะพอนี้พอเป็นซีรีส์จีน AI เนี่ยที่คิดว่าถามว่ามันจะเป็นยังไงหรอพอมันเป็น AI เนี่ยที่คิดว่าเสน่ห์ของมันไม่เหมือนกับซีรีส์40ตอนแน่นอนกับไม่เหมือนกับซีรีส์จีนแนวตั้งเพราะซีรีส์จีนแนวตั้งเรายังเห็นเป็นคนเรายังรู้สึกว่ามันมีอารมณ์มีอะไรต่างๆเนาะแต่ซีรีส์จีน AI อ่ะหน้าตาตัวแสดงก็ไม่มีอารมณ์หรอกอารมณ์ก็จะเป็นแบบว่าอ้างขึ้นมาใช่มั้ยมันก็ AI เมคขึ้นมาเนาะเต็มขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยมันดูไปมันก็เบื่อมั้ยอ่ะ
0: ใช่
1: น่าจะเบื่อเน
0: าะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันอารมณ์มันไม่ได้ใช่มั้ยบางท
1: ีมันไม่ได้อารมณ์อ่ะแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างฉากรบเนี่ยที่เขาพูดกันว่าแบบซีรีส์จีน AI เนี่ยแหมมันสามารถเทียบจะเลยนะเซนให้บีฉากรบม้านี่แบบล้มลงไปแล้วแบบเหมือนจริงมาก
0: ค่ะ
1: ก็จริงนะเราก็ยังอยากจะดูซีรีส์อะไรที่มันเป็นแบบอะไรอะซีรีส์จริงๆเลยอะที่แบบว่าสามโต๊ะแล้วก็แบบ
0: โอ
1: ้ยกกองทัพกันมาเนา
0: ะ
1: อะไรเงี้ยคือพี่คิดว่า AI เนี่ยตอนนี้มันยังลองตลาดอยู่เนาะมันยังบอกไม่ได
0: ้
1: ว
0: ่
1: าคนจะชอบไหมคนอาจจะชอบเพราะว่ามันแปลกใหม่แต่ว่าถ้ามันยังซ้ำๆอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเบื่อไหม
0: นั่นน่ะสิอีกมุมหนึ่งก็แอบคิดนะว่าสมมติว่าเกิดไปชอบจริงๆเกิดติดจริงๆเหมือนการชมซีรีส์แนวตั้งอ่ะนักแสดงจะตกงานไปด้วยหรือเปล่านั่นสิคะอาจารย์
1: น่าจะตกไหมมันก็ตกกันทั้งวงการเลยทั้งหมดนั่นแหละ
0: ใช่ไหมคะ
1: วงการตั้งทั้งอะไรต่างๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่มันก็ใช้ซ
0: ี
1: รีส์จีน AI ยังไงก็คือมนุษย์เจนเข้าไปนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็จะลดปริมาณจำนวนคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามันติดตลาดจริงๆเนี่ยมีระบบการสร้างจริงๆเนี่ยคนในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยก็คงตกงานแหละแต่ว่าพี่คิดว่ามันเหมือนกับคำถามที่บอกว่าพอมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยละครไทยจะเจ๊งไหมหรืออะไรไหม
0: ตอนนี้เตยไม่ได้ดูละครไทยเลยอันนี้ยอมรับด้วยตัวส่วนตัวนะคนอื่นไม่ทราบ
1: ความที่ละครไทยแล้วก็มันก็เป็นอีกแนวนึงเนา
0: ะ
1: ก็แต่ละครไทยก็มีความพยายามที่จะพัฒนาอะไรของเขาไปอย่างเช่นที่ล่าสุดเนี่ยนะที่ของช่องวันก็ที่บอกว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะละครไทยแบบละครจริตไทยจริตไทยเขาก็มีความพยายามที่จะทำหรือเขียนบทอะไรที่มันแบบแปลกใหม่อย่างการุญยาภาพอะไรเงี้ยใช่ไหมแม่หยัวอะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: ที่เขาคิดว่าคือละครไทยถ้าไม่ปรับตัวก
0: ็อยู่ยาก
1: คนเลตตี้
0: นักแสดงรุ่นใหม่เรายังจะไม่ค่อยจะรู้จักกันซะด้วยซ้ำไปก็ต้องยอมรับว่าอย่างซีรีส์วายเนี่ยก็คือของไทยเราอ่ะดังมากนะอาจารย์อันนี้เตยก็ต้องยอมรับว่าทำให้นักแสดงมีรายได้ประกอบเป็นกรรมเนาะมีอีเวนต์ออก
1: ซีรีส์วายมันก็เป็นอีกแนวนึงเนาะที่มีของตลาดไปอีกตลาดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็น่าสนใจไปอีกแนวนึงแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าวันหนึ่งมีแต่ละคร AI พี่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเนาะเอางี้ตอนแรกที่บอกมีอีบุ๊กเข้ามาเนี่ยเนา
0: ะ
1: อีบุ๊กเข้ามาเนี่ยแล้วหนังสือเล่มอ่ะมันจะหมดไปไหม
0: ไม่จริ
1: งหนังสือเล่มก็ไม่เห็นจะหมดไปเลย
0: งานสัปดาห์หนังสือคนเจนซีเต็มเลยใช่ค่ะ
1: คือหนังสือเล่มมันก็ยังมีเสน่ห์ของมันอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าต่อให้ AI มันจะแบบครองตลาดนะไอ้ซีรีส์ซีแนวตั้งมันก็คงต้องพัฒนามันไปรวมทั้งซีรีส์จริงๆเลยอ่ะซีรีส์40ตอนเนี้ยนะ มันก็ต้องไปหาวัตถุดิบเรื่องพล็อตเรื่องเนื้อเรื่องที่มันจะทำให้มันดังขึ้นมาพี่ว่ามันมีโอกาสและต่างคนต่างมีโอกาสในการพัฒนา ในแต่ละแนวของเขาไปเนาะ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้ก็ต้องไปดูว่าภาพรวมอนาคตก็จะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะซีรีส์แนวตั้งที่เป็นที่ฮอตฮิตเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์หลังๆรัฐบาลจีนเขาควบคุมเนื้อหาบางส่วนอ่ะอย่างเช่นว่าจะมาให้นางเอกเป็นคนยากจนแล้วพระเอกเป็นคนรวยแล้วสุดท้ายแล้วนางเอกก็ได้แต่งงานกับพระเอกอันนี้เขาไม่ให้ออกมาซีรีส์แนวนี้แล้วอ่ะตัวนั่งอ่านข่าววันนั้น
1: แต่มันก็มีอยู่นะ
0: มันก็มีอยู
1: ่คือซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยมันเวอร์แบบตัวเลขเงินเนี่ยตัวเลขเงินเป็นล้านๆเนี่ยแสนๆล้านเนี่ย
0: พระเอกให้เงิน

0: คือเซ็นทีหนึ่งให้เธอไปเราลั้นหยวนด้วยนะ
1: เอ
0: าไปคูณไปสิ
1: ใบหนึ่งนี่กี่อะไรกี่หยวนก็ไม่โอ้เป็นแสนหยวนอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันเวอร์วังมากแต่ว่าเราคนไทยเนาะเราดูแล้วก็จะขำๆอ่
0: ะ
1: แต่คราวนี้เราก็เข้าใจรัฐบาลจีนเหมือนกันว่าเอาจะปล่อยให้มันพูดอย่างนี้ไปแบบเป็นพันๆเครื่องเนี่ยมันก็สร้างมโนทัศน์เนาะ perception ให้กับคนจีนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนา
0: ะ
1: อยากกันง่ายขึ้นหร
0: ือ
1: เปล่าโอ้มันอยากกันแบบง่ายๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: อย่างง่าย
1: ดูมือกันไปอย่า
0: เวลาแต่งงานก็แต่งงานกันง่ายง่ายพากันไปจดทะเบียนสมรสอ่ะ
1: ง่ายก็ง่าย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เงินก็เยอะเหลือเกิน
0: เงินก็เยอะ
1: วาง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีอันหนึ่งคือยากำหนัด
0: นั้นตลอด
1: ยาปลุกกำหนัด
0: ที่ทุก
1: เรื่องทุกเรื่องเลยว่าซึ่งพี่คิดว่าอันนี้จีนน่าจะที่เขาพยายาม
0: น่าจะตัดอันนี้พวกดีกว่าเนาะประหยัดกว่านี้ไม่ใช่อยากสั่งซื้ออะไรก็ซื้อหรือต้องมาใช้ยาอะไรพวกเนี้ยมันก็ควรจะเอาออกไปบ้างนะ
1: แล้วไอ้เส้นของการบูลลี่คนเนี่ยโอ้โห
0: สุด
1: จีนแนวตั้งนี่ดุเดือดมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ดุเดือดมากเรื่องบูลลี่กันเนี่ยเนาะตอบกันจริงๆจังๆเลยนะ
0: นั่นแหละค่ะ
1: ต้องคว้าเลยนะ
0: ยังไงคงจะต้องกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าซีรีส์แนวตั้งแบบ AI ซีรีส์ AI จะเป็นยังไงนะคะในอนาคตเพราะก็ยังไม่มีใครทราบแต่ตอนนี้ก็ซีรีส์แนวตั้งก็มาแรงแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย
1: ์พี่ว่ามันจุดอยู่ตัวพอสมควรแหละ
0: ค่ะท่านแนวตั้งน
1: ี้เป็นทางเลือกแหละพี่มองว่ามันเป็นทางเลือกของการเสพความบันเทิงอ่ะ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ธเนศคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุยกันสนุกชวนคุยเรื่องซีรีส์จีนแนวตั้งแล้วก็เข้ามาสู่การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการสร้างซีรีส์เป็นซีรีส์ AI นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชพาดาค่ะนักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็เป็น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBAซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชรูปาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสโทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสุกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 ถึง 12:00 ซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันรัตนอมรคุณชัยอายุ63ปี กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากมากเลยค่ะ
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านก็มีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าฟ้าหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกแล้วไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
6: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมบพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตราสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
5: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
7: และวันนี้วันวิสาขบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันก็มีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:22 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบรูพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15-16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤษออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ShopRite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวย์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชนิดตีสุวรรณเสนทำได้อีก1อันเดอร์พา70สกอร์รวม3อันเดอร์พา139 ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3โอเวอร์พาร์74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรซแรกที่สนาม Motorland Aragon ประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
11: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็คเวลา 10:30 นสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 นและวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 นสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพ พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อประโมท
12: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเดินทางกันอยู่คนละเส้นทางบนโลกใบนี้โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารครับเราจะทำให้โลกใบนี้สงบได้อย่างไรมีกลไกอะไรทุกวันนี้ที่เราเชื่อได้ว่าถ้าเกิดเรื่องใหญ่โตความขัดแย้งที่ไม่มีใครประเทศใดประเทศหนึ่งจะคุมได้เนี่ยเรามีกลไกของโลกที่จะแก้ไขป้องกันอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ League of Nations สันนิบาตแห่งชาติแล้วก็ไม่สำเร็จมากลายเป็น UN สหประชาชาติซึ่งคิดว่า190กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่วันนี้เนี่ยน่าจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้กลไกแห่งนี้รู้สึกจะอ่อนปวกเปียกลงไปเยอะมากเลยคำถามใหญ่คือสมมุติว่าวันนี้ไม่มี UNไม่มีสหประชาชาติโลกมันจะไปทิศทางไหนโลกเปลี่ยนสีวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมมาวิเคราะห์ขณะที่ท่านอยู่เมืองจีนผมอยู่แถวนี่แหละทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับแล้วก็เป็น2จุดที่กำหนดทิศทางของอนาคตโลกด้วยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์หยุ่นครับวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามคุณสุทธิชัยนะ
1: ครับ
2: ไอ้โลกเราเนี่ยมันสงบสุขมาตั้งแต่หลังสงครามเวียดนาม
1: หลังสงครามเวียดนามหลังสงครามเย็นสงครามเย็น
2: ใช่ฉะนั้นเมื่อสงครามเวียดนามจบแล้วก็สงครามเย็นก็จบสิ่งที่ถามว่าโลกเรานี่มันคืออะไรเอ่ยโลกเรามีสันติสุขคุณชายดูนะสนธิสัญญานะเซ็นกันสงครามเย็นเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ก็เกิดมีความมั่นใจซึ่งกันและกัน
1: ใช
2: ่แล้วก็ทำให้งบประมาณกลาโหมก็ไม่ใช้เมื่องบประมาณกลาโหมไม่ใช้ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะกลาโหมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทางเศรษฐกิจมันจะเป็นเฉพาะกิจให้กับไอ้บริษัทที่ทำอาวุธกำไรแล้วก็มีเง
1: ิน อเมริกาเขารวยด้วยขายอาวุธนะคุณลูกหลง
2: คราวนี้ประเด็นที่ผมกำลังมองอยู่นะคุณวิชัยคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดโลกเราไม่มีเวทีที่จะให้คนที่มีปัญหามานั่งคุยกันเนี่ยเราจะทำยังไงคุณวิชัยวันนี้เกิดความขัดแย้งวันนี้รู้สึกไหมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดียูเครนก็ดีมีใครมาช่วยไกลเกลี่ยมีใครมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้บ้างตอนที่เฮียยุนเห็นเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่มีก็ท่านประธานาธิบดีทรัมป์จะตั้ง Board of Peace ซึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาแทนสหประชาชาติได้แต่ท่านเป็นคนตั้งนะท่านเป็นนั่งหัวโต๊ะเองนะแล้วท่านก็จะตัดสินใจว่าจะเชิญประเทศไหนมาร่วมด้วยนะหรือไม่นะแล้วประเทศที่มาร่วมนี่อาจจะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ
2: เพื่อการ
1: เงินเนี่ยพันล้านเหรียญนะเพื่อแกจะเอาไปทำอะไรที่กาซาเนี่ยแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่ที่อื่นๆฉะนั้นเรื่องนี้ก็เดิมทีเรานึกว่าคงจะไปอย่างดุเดือดรุนแรงไม่เอาราชาประชาชาติแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนไงล่าสุดนี่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโออเมริกาบอกว่านี่นะ UN ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเรื่องสงครามอิหร่านแสดงว่า
2: ทรัมป์รู้แล้ว
1: ไปไม่ไหวเพราะว่าอยู่ดีๆตัวเองเนี่ยจะไปกำหนดทั้งโลกต้องเป็นซ้ายหันขวาหันตามที่อเมริกาต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต่อมามีคำถามว่าที่คุณวิกรมตั้งอะถ้าโลกนี้ไม่มีสหประชาชาติหรือถ้าสหประชาชาติเป็นอัมพาตทำงานไม่ได้เนี่ยโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร
2: วันนี้เฮียยุนคิดว่าโลกเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเกิดว่าคนมันเกิดมีปัญหากันแล้วไม่มีนะคนกลางเช่น UN ในอดีตมาแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะวุ่นวายหูดับตับไหมกัน ช่ไหมเพราะว่าไม่มีคำว่ากฎเกณฑ์เอาแต่ตามอารมณ์
1: ใช
2: ่อะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไปทำตามอารมณ์เอายกตัวอย่างวันนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่าจากสงครามเวียดนามมาเนี่ยไอ้ที่จะมีสงครามใหญ่ๆอะไรอย่างกับเวียดนามเกาหลีหรือสงครามโลกเนี่ยก็ไม่เกิดถูกต้องไหม
1: ใช
2: ่แต่วันที่ทรัมป์เข้ามาแล้วก็มาประกาศกฎป่าฉันจะไปจับคนนี้ฉันจะไปยึดตรงนั้นฉันจะไปถล่มนะตรงนี้ได้ยังไงเขามีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมเราทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่มีที่ที่จะให้เป็นเวทีให้กับคนที่กำลังทะเลาะกันมาสามารถพูดคุยกันได้เอ๊ะไอ้โลกมันจะเป็นยังไงมันไม่วุ่นเป็นอะไรลิงแก้แหหรือลิงติดแหอะไรก็ไม่รู
1: ้
2: ถ้าว่ามันยิ่งทำยิ่งยุ่งไห
1: ม
2: วันนี้ผมถามคุณวิชัยว่าสิ่งที่นะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีองค์กรสหประชาชาติมาเป็นตัวกลางถึงแม้ว่าองค์กรสหประชาชาตินี่จะก่อตั้งแล้วก็สนับสนุนโดยอเมริกันก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมตอนนี้ผมเริ่มมีความกังวลนะ
1: กังวลว่า
2: วันนี้ดูสิถ้าเกิดว่าวันนี้เรื่องของยูเครนคุณวิชัยวันนี้มันยิงกันไปยิงกันมาเข้าไปสู่แถวมอสโกแล้วนี่ไอ้โดรน
1: อ่ะใช่ใช่ล่าสุดนี่ลุยไปถึงกลางกรุงมอสโกบ้านอพาร์ตเมนต์เศรษฐีเลยนะ
2: เออแล้ววันนี้ถ้าไม่แก้ไขกันได้แล้วมีบอร์ดออฟพีซคุณทวีชัยคิดว่าบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
1: ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใต้ทรัมป์คนเดียวไง
2: แล้วอีก็บอกว่าเป็นประธานตลอดชีพนะ
1: ไม่ใช่จริงเหรอ
2: เอ้ยมีเขาบอกว่าเอ้ยอัวเป็นประธานเนี่ยนะเป็นประธานตลอดชีพเลย
1: เออ
2: เขาทำอะไรของเขาเขาไม่อับอายเขาไม่มีความรู้สึกกระดาษใจ
1: ต่อมาเขาถือว่าเขาเป็นพีซเมกเกอร์ไงเขารอรางวัลสาขาสันติภาพนะโนเบลอ่ะฉะนั้นแกหยุดสงครามไปแล้ว8-9สงครามแต่กลับมาสร้างสงครามใหม่ที่อิหร่านที่ทั้งโลกวุ่นวายกันหมดเนี่ยแกมาเปิดสงครามเองนะไอ้เกมเนี้ย
2: ผมดูแล้วนี่แต่ไอ้การที่บอกว่าเราคุณทิชัยนี่คิดว่ามีโอกาสแก่ตายไหม
1: ใคร
2: คุณทิชัย
1: อ๋อเขาก็ต้องพยายามแก่ตายอย่าตายด้วยวิธีอื่นสิ
2: แต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าโลกมันวิปริตโลกมันเกิดมีสงครามโลกมันมีกัมมันตภาพรังสีแล้วออกมาเงี้ยคุณชัยคิดว่าแต่แกมีโอกาสแก่ตายไหม
1: โอ้มีโอกาสที่ไม่ถึงตายเพราะแก่ตายเพราะกัมมันตภาพรังสีตายเพราะสงครามตายเพราะไปเดินเข้าไปในทุ่นระเบิดอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ไหมฉะนั้นผมยังมองไม่ออกว่าในโลกนี้มันจะมีเวทีอะไรที่จะมาทำหน้าที่ได้แบบ UN มีไหมริชาร์ดคิดว่ามีไหม
1: ไม่มีแต่วันนี้มองไม่
2: เห็นแล้วไม่มีแล้วโลกเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันยังปะทะกันอยู่อย่างเงี้ยยูเครนก็ขยายไปเรื่อย
1: อ
2: ิหร่านก็ลบไปเรื่อยว่าไม่ยอมแพ้หรือแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเคเบิลสายใต้น้ำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะถามว่าอันนี้มันมีความสงบสุขที่ไหนแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนอิหร่าน37ล้านคนนะยินดีจะพลีชีพ
1: 37ล้านคน
2: เลยนะ
1: 37ล้านคน
2: แล้วพวกนี้พลีชีพแล้วโอ้โหตายวันนี้ก็จะไปแล้วดูอิหร่านที่อยู่ในอเมริกามีกี่คนแล้วอิหร่านก็ไปพลีชีพอยู่ในอเมริกา
1: ใช
2: ่ยุโรปนะฉะนั้นวันนี้ผมก็กำลังมองอยู่นะคุณทิชัยบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนข้อหนึ่งอันที่สองถ้าไม่มี UN เนี่ยนะเป็นเวทีที่จะให้คนเนี่ยมาคุยมาแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงโลกเราไม่เละเป็นโจ๊กหรอเนี่ย
1: เละสงครามโลกครั้งที่สองตอนเกิดมันไม่มีองค์กรอย่างนี้ หลังจากความเสียหายเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองมันน่ากลัวเขาถึงจะรวมตัวกันมาตั้งตอนแรกก็เป็น League of Nations ก่อนก็เรียกว่าสันนิบาตแห่งชาติทั้งโลกมารวมตัวกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอเมริกาสภาคองเกรสไม่อนุมัติเขาก็เลยมาคิดสูตรใหม่เรียกเป็นว่า United Nations ก็แล้วกันแล้วก็ให้มีคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศที่เป็นแกนการบริหารสมาชิกทั่วโลกมาวันนี้ท่านนับได้ก็คง190กว่าประเทศ
2: ทั่วโลก
1: อ่ะ15ประเทศเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่5ประเทศใน15นี้เป็นสมาชิกถาวร permanent permanent ก็เรียก perm 5 permanent members of the SC security councilUN Security UNSC 5ประเทศยักษ์เนี่ยมีสิทธิ์วีโต้ซึ่งเขาตกลงกันหลังสงครามโลกครั้งที่2ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งใน5 Perm 5หรือ Permanent 5เนี่ยถ้าใช้สิทธิ์วีโต้มตินั้นๆก็จะตกไปเพื่อให้เห็นว่ามันต้องมีฉันทามติร่วมกันนะคุณจะไปคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเพราะข้อนี้มันทำใหเราเห็นว่าโลกต้องรวมตัวกันมาอำนาจก็มีจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไห
2: ม
1: ห้าประเทศนี้ที่มีสิทธิ์วีโต้ก็ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่80 1949ตั้ง
2: 80
1: ไม่ถึง70กว่าปีซึ่งก็ผ่านมามันอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดนะมันอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ตอบป้องกันความขัดแย้งในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นกลไกเดียวที่มีอยู่นะที่จะป้องกันหรือเจรจาหรือเป็นคนกลางได้นะ
2: ใช่วันนี้มีใครมั่งถ้าเกิดว่าไม่มี UN ถ้าโลกวันนี้ไม่มี UN เนี่ยโอ้คุณชัยคิดว่ามันจะวุ่นวายหูดับตับไหม้เลยนะ
1: อ
2: ันที่หนึ่งอันที่สองคนที่สร้าง UN มาก็คืออเมริกันกับยุโรปใช่หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
2: โดยที่จะมากำหนดไอ้นู่นไอ้นี่นะให้กับนานาชาติเนี่ยก็อาศัย UN เป็นคนที่ทำไ
1: ม
2: มาแสดงข้อคิดแล้วก็สรุปผมเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นห่วงนะคุณวิชัย
1: กังวลระดับโลกแล้วนะเนี่ย
2: วันนี้เนี่ยเรา74แล้วนะถ้าเกิดว่าโลกเนี่ย
1: ก่อตั้ง1945เลยครับหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบเดือนกันสิงหาใช่ไหมล่ะที่อเมริกาไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส
2: ่
1: ที่ฮิโรชิมาสิงหาใช่ไหมล่ะสองลูกสงครามก็จบในเดือนสิงหากันยาตุลาครับตั้งเลยครับเพราะเขาประชุมกันหลายรอบและก็ตกลงว่ามันต้องมีและมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า UN Charter กฎบัตรกฎบัตรนี่ทุกคนจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
2: เนี่ยวันนี้เมื่อก่อนเรามีเวทีเรามีองค์กร UN เพื่อที่จะทำให้เกิดแบบว่าเสรีภาพแล้วก็สันติภาพวันนี้ที่ดูสิ UN อ่อนแอไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
2: อ่อนแอไปเยอะเพราะโดนทําตื้
1: ม
2: แล้วคำถามว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่า UN ไปไม่รอดเพราะ UN นี่จะไปได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณใช่ไห
1: ม
2: อเมริกาเนี่ยเป็นตัวโผ UN แล้วก็ใช้ UN เนี่ยเป็นกวนตัวกดดัน
1: ใช่
2: นะสถานการณ์ต่างๆวันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะคุณ

0: ะว่ามันตั้งโดยมหาอำนาจฝ่ายเดียวนี่ประเทศอื่นที่เขาเป็นสมมติเขาเป็นสมาชิกถาวร UN อยู่อะรัสเซียจีนฝรั่งเศสเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเหรอคุณอยู่ดีๆคุณยึดการความเป็น UN ไปได้ด้วยตัวเองได้เหรอไม่ได้
1: ฉะนั้นทางออกจะทำยังไงโลกมันยิ้มมันจะต้องอยู่ในความสงบสุขคุณวิชัยคิดว่าในประสบการณ์ที่คุณวิชัยดูโลกใบนี้มาแล้วเนี่ยคิดว่านายกอไก่หรือนายขอไข่มีคนไหนที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขสันติภาพและความสงบสุขของโลก
0: ให้มันก็ต้องอยู่มันต้องกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN นั่นแหละมันไม่มีทางอื่นครับ
1: เพราะ UN เนี่ยมีประเทศไหนที่จะมาทำงานนี
0: ้ก็หลักๆในประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรประเทศนี้ก่อนต้องไปคุยกันเลยว่าเอายังไง
1: เ
0: พราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้ UN ลดความสำคัญไปเยอะทรัมป์มาถึงก็ลดค่าใช้จ่ายลดเงินหนุนนะไปให้กับองค์กรสหประชาชาติเยอะมาก
1: เ
0: มื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยขาดแคลนทรัพยากรความสำคัญ UN ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวกลางความหวังนะช่วงประเทศเล็กๆอ่ะประเทศแอฟริกาเนี่ยหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงใช่ไหมเวลาโหวตเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเขาสามารถโหวตในเรื่องที่เขาคิดว่าสำคัญแต่ว่าพอไม่มีองค์กรอะไรเขาก็เสียงเขาก็จะหายไป
1: เ
0: หมือนก็จะกลายเป็นมีแต่ยักษ์ที่ตัดสินแล้วก็ยักษ์ก็ไม่ถูกกันก็เลยไปทำสงครามอย่างกรณีสงครามอิหร่านเนี่ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ตูมเนี่ยปกติมันต้องมาที่ UN ใช่ไหมครับยูเอ็นตั้งกรรมการถ้าว่าเฮ้ยคุณรบกันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนคุณหยุดก่
1: อ
0: นมันก็ต้องประกาศ UN ceasefire ใช่ไหมครับหยุดยิงโดย UN สั่งแล้ว UN ก็ต้องได้รับการเห็นชอบโดยสมาชิก5หลักก็คือจีนรัสเซียอเมริกาฝรั่งเศส
1: อ
0: ังกฤษนี่แหละนะที่จะต้องเป็นคนดูแลให้แน่ใจว่าสงครามอย่างนี้ไม่เกิดเพราะว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลอยู่ดีๆไปถล่มโจมตีอิหร่านอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ได้ประกาศสงครามด้วยนะไม่ได้ประกาศสงครามอะไรด้วยเพียงแต่บอกว่าคุณมีท่าทีว่าคุณกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นเราต้องระงับยับยั้งคุณโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได
1: ้ใช
0: ่แล้วถ้ามีการตกลงกันเนี่ยก็จะต้องมีทหารที่มาจาก UN นะเป็นคนรับรองความเป็นกลางที่เรียกว่าพวกบวกสีฟ้าที่เรียก UN
1: Peace ใช่
0: Peacekeeperแต่ตอนนี้เราไม่มีตอนนี้อเมริกากับอิสราเอลเป็นคนถล่มโจมตีอิหร่านตลอดแล้วอยู่ดีๆอิหร่านไปปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถ้า UN มีบทบาท UN ก็ต้องมาบอกว่าไม่ยูทำไม่ได้นะมันมีกฎหมายเรียกว่าด้วย UN Convention on the Law of the Sea น
1: ะ
0: มันมีกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะที่ช่องแคบก็ดีเกาะก็ดีทางน้ำก็ดีเนี่ยเป็น สมบัติสาธารณะนะฉะนั้นคุณทำไม่ได้นะมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของ UN ก็จะมาป้องกันวิกฤตที่เราเจออยู่ขณะนี้
1: ใช่วันนี้ผมเป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะคุณวิชัยผมคงไม่ได้แก่ตายนี่รู้ไหมเนี่ยผมดูแนวโน้มของโง่เฮงของแต่ละประเทศนะที่ก็กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคำว่ากัตส์หรือคำว่าจิตใจไม่เหมือนกับในอดีตนะใน UN เมื่อ40ปีที่แล้ว
0: หร
1: ือ30ปีแล้วUN เมื่อก่อนนี่ขลังนะ
0: ใช่
1: จะทำอะไรชาวบ้านก็นับถือชาวบ้านก็รับฟังแต่วันเนี้ยมีใครเขาจะรับฟังบ้างอ่ะ UN
0: ใช่
1: ฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรากำลังมองว่าไม่มีคนที่เป็นมหาอำนาจจะมาเป็นผู้นำ

0: แล้วก็ทำอย่างยุติธรรมฉะนั้นเราก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะให้ทางคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาเข้าใจนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีองค์กรแบบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่เท่าที่ดูนะของอ้วกของอ้วก
1: อ้วกเหร
0: ออ้วกแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สิ้นหวัง
1: ครับ
0: นะเราก็ต้องมาหาลู่ทางนะเฮียหยุนใช่ไหมให้เกิดเป็นแนวโน้มนะของการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กันอย่างนะมีความสุขได้ยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเราจะปล่อยให้โลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนที่ไม่มีกติกาสากลไม่ได้
0: เออใช่
1: แล้วแต่ละประเทศจะตีความกฎหมายระหว่างประเทศตามความพอใจตัวเองก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนไทยเอ๊เราจะเตรียมตัวยังไงกับไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไม่มีตัวกลางอย่าง UN เนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไงคุณวิชัยคิดว่ามันไปอยู่แถวดงกะเหรี่ยงไหมล่ะ
1: แล้วนึกว่าจะปลอดภัยเหรอไปอยู่แถว
0: อยู่ชายแดนมีใครไปยุ่งกับเขาอ่ะคุณชัยกับผมนี่น่าจะอยู่กับกะเหรี่ยงได้นะ
1: ได้
0: ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มามองตรงนี้แล้วเรามาดูว่าโอ้ไม่มีใครที่จะมาควบคุมดูแลได้อันนี้ผมว่าซีมองเทคนะ
1: ซีมองเทคทั้งโลกเลยนะ
0: เออใช่ไห
1: ม
0: แล้วความสูญเสียความเสียหายเนี่ยจากอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำไมอ่ะมันเติบโตอย่างไม่หยุดเลยนะเพราะว่าตัวจักรที่เป็นตัวจักรสำคัญเนี่ยที่เคยทำงานแล้วประสบความสำเร็จมาอย่าง UN เขาไม่เอาละ WHO เอ่ยสันติสัญญาแถวปารีสเอ่ยอะไรอีกว่าไม่เอาอ่ะว่าไม่เอาแล้วอยู่กันยังไงฮะยายยุน
1: เออลำบากครับลำบากครับเราถ้ารุ่นเราไม่ได้แก่ตายแล้วก็รุ่นหลังก็อาจจะอายุสั้นกว่าเรานะ
0: วันนี้เขาก็มองผมพอดีสองวันนี้ก็เจอผู้ใหญ
1: ่
0: หลายคนในประเทศจีนก็บอกเฮ้ยเลือก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆใช้โอกาสในวันหยุดราชการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าบอนและตำบลปากแตะทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: ตัวสำคัญจะนำไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนเนรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามความดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปก่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในรูปหลานนื้อพยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้
1: ที่ท่านยังอยู่ก็ใช้ธรรมะใช้ในสิ่งที่ให้มานะฮะได้เคาะหัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถนัดผู้นำชาติบ้านเมืองรัฐมนตรีทั้งหลายหรือว่าคนยากจนหรือใครก็แล้วแต่ก็ยังให้หลวงพ่อคูณได้เคาะหัวให้เคาะศีรษะนะครับที่ว่าจะได้เป็นสิริมงคลสิ่งนั้นก็คือเรื่องของการให้นะครับการให้เหมือนกับสติให้สตินะเคาะเพื่อให้สติเตือนใจในเรื่องของการทำความดีและมีธรรมะมีการเรื่องของการได้ให้ธรรมะนั้นช่วยกล่อมเกลาขัดเกลาจิตใจท่านก็แม้จะยากจนอย่างที่ว่าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองสังคมจากที่ตอนท่านดังได้นะครับได้อยู่ในสมณะนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากที่ได้มรณภาพแล้วสังขารแล้วก็ยังเหลือแต่คุณความดีแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทุกๆรูปที่เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่ดีเราก็คงจะได้ทราบกันตามเรื่องราวประวัตินะครับเรื่องนำมาในวันวิสาขบูชาในช่วงต้นของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพี่จรุงสมัยและคุณสุภเลิศธรรมรดีโคกลุ่มเสียงในคืนวันนี้นะครับไปพุทธมณฑลมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะฮะฝนตกที่บ้านแล้วแต่พุทธมณฑลก็โปรยปลายแล้วมาตอนนี้หนักเลยที่บ้านผมนะฮะที่ไหนตกกันบ้างนะครับก็แจ้งกันมาให้ทราบกันสำหรับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเราก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะและก็เรื่องราวที่เป็นคำสอนในการนะครับปฏิบัติของทางพระสงฆ์องค์เจ้าและก็ธรรมะปฏิบัติต่างๆที่เราได้มีการศึกษาร่ำเรียนแล้วก็พระท่านก็ได้มีการได้เผยแผ่ธรรมะเหล่านี้เอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ต้องดูกันในสิ่งต่างๆที่เราได้รับในสิ่งที่เกิดคำสอนเหล่านี้ฮะ 2,500 กว่าปีนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452กำลังดูไลฟ์ชื่อเพลงกันอยู่ในคืนวันนี้แล้วก็คืนวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะกำลังดูว่ารัศมีมณีนินวันนี้จะเข้ามาหรือเปล่านะฮะถ้าเข้ามาก็3ทุ่มครึ่งแต่ถ้าไม่เข้ามาแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็มีเรื่องราวของแวดวงวรรณกรรมมาฝากกันเช่นเดิมนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประจำนะฮะแล้วก็ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับกำลังดูงานกำหนดการที่วิเจนส่งสมพันธ์ก็ส่งมาโอ้โหงานเยอะมากกันนักเขียนซีไรไทยลาวมาเลเซียเป็นการประชุมและเสวนานะฮะ15ปีบ้านนักเขียน20ปีนักเขียนซีไรกนกพงส่งสมพันธ์มีค่ายวรรณกรรมประทับมือนักเขียนภาพบันเทิงจากศิลปินต่างๆและอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีด้วยนางเอกหนังตะลุงจากวิทยานาฏศิลป์คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่26-7มิถุนายนที่หลาดใต้โหนดควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งผมจะไปดำเนินรายการที่นั่นด้วยนะครับเราไม่ได้เชิญหรอกครับแต่ตั้งใจจะไปขอเข้าไปขอพี่เจนไปก็เลยจัดนั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดตรัง67ไปอยู่ที่คนขนุนพัทลุงนะครับก็พบปะเรื่องของนักเขียนซีรีส์ไทยลาวมาเลเซียนะฮะกองทุนกนกพงศ์สงสมพันธ์ก็เชิญเข้าร่วมงานนะครับ 6-7 มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะหลาดใต้โหนดพัทลุง วาระ15ปีบ้านนักเขียนและ20ปีนักเขียนศิริกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่เสียชีวิตไปนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะวันที่6มิถุนายนเสวนาเวทีใหญ่สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนำโดยลิมสวีทินมาเลเซียไพฑูรย์ธัญญาจากไทยเรวัชพันธิพัฒน์ทองใบโพธิสารจากสปป.ลาวและพลังเพียงพิรุณประเทศไทยบุญชนองสมใสผลสมใสผลหวานถูกนะสปป.ลาวปิติที่วาชนนะครับโดยมีนฤพพจิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและบอร์ดวรรณกรรมศิริไร้ดำเนินรายการนะฮะเรามีการเลี้ยงต้อนรับในช่วง5โมงครึ่งนะครับแล้วก็โอ้โหหลายโซนเทียเตอร์โฮมสเตย์สงสัยจะคึกคักน่าดูที่หลัดใต้โนนเพื่อแถลงข่าวข้อตกลง MOU ระหว่างไทยลาวมาเลเซียมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติขึ้นเวทีแสดงเปลี่ยนวัฒนธรรมถ่ายทอดรายการช่วงทนดนตรีด้วยนะครับถ้าทางเพจของที่จะรับชมได้เนี่ยนะฮะรับชมได้ที่ทางเพจในวันนั้นเนี่ยนะครับเพจบ้านนักเขียนนะครับฮะสำนักพิมพ์นาคร อ๋อสำนักพิมพ์นาครได้ครับก็จะมีเพจด้วยแล้วผมก็จะถ่ายทอดมาที่เพจของถนนดนตรีด้วยนะครับสำหรับงานกิจกรรมแล้วก็หุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20จากคุณขนุนจังหวัดพัทลุง3:19 นาทีกับเพลงเกี่ยวกับธรรมะอีกสักเพลงหนึ่งของนางงานะครับแล้วเดือนหน้านี้นางงาก็จะมาถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง3ปีติดต่อกันนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นต้นฐานของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องให้เกียรติกับนักงานแล้วก็วงคารวาลน้อยมาในครั้งนี้กับดวงดาวเดียวได้นะครับวัฏสงสารครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะฮะทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงศ์คุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจหลักการจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาเสื่อมแสนเตือนใจชาวในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับก็มีในไลน์ก็ส่งภาพของคอนเสิร์ตคาราบาวนะฮะล้อมวงมันนะ71ปีที่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับภาพข้างหลังจอโอ้โหอลังการมากของถนนดนตรีของมิบาทไปเทียบเคียงได้ขนาดโปรดักชันจอ LED ขนาดใหญ่แล้วก็มีภาพสวยๆเยอะแยะนี่นะครับแล้วก็มีจอของเราอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่แหละครับแต่ก็คงจะไม่ถึงอลังการเท่ากับงานที่เมื่อวานเขาจัดขึ้นนะครับล้อมวงมัน71ปีตัวตนของคาราบาวนี่แหละครับก็ของเราก็เอาตามสถานะของเรานะฮะที่เรามีพื้นที่นะครับมีสถานที่ประมาณ 1,000 ที่นั่งแล้วก็มีเวทีเล็กๆมีจอ LED เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ปีเครื่องเสียงนะที่น้องๆมาช่วยกันของ Sound Space ก็อาจจะไม่อลังการเหมือนอย่างของระดับล้อมวงมันที่เขาก็เห็นมีบัตรที่เขาเก็บบัตรด้วยของเราชมฟรีนะครับก็ชมฟรีกันมา2ปีกว่าแล้วเกือบ3ปีครั้งนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้นะครับทำงานร่วมกันได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันในปีสุดท้ายสำหรับทนดนตรีหลายครับแล้วก็จะบันทึกรายการออกอากาศทางช่อง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มกับเสาร์ที่1และ2ของเดือนวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้ครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วที่จะมีรายการมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หยุดไปหลายเดือนก็กันนี้จะกลับมาโดยท่านตรองบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญโชติที่ได้อนุมัติให้ถนนดนตรีได้มาเดินทางต่อไปเราจริงๆแล้วอยากให้ทำต่อด้วยซ้ำไปแต่ว่าปีหน้าก็เราไปเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเป็นสามัญชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนี่แหละครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะต้องคือในระบบราชการเราก็คงจะมายุ่งวุ่นวายอะไรไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ต้องมีสายงานใช่ไหมครับบัญชาแล้วก็เป็นเหมือนคนทั้งนอกที่จะมาคอยเติมเต็มซัพพอร์ตหรือว่ามีอะไรที่เราจะประสานงานช่วยได้เราก็จะช่วยกันไปอาจจะเป็นเรื่องของศิลปินแต่ว่าเรื่องอื่นก็คงจะต้องให้ปล่อยให้ทางน้องๆคนรุ่นใหม่ๆเขาได้ทำหน้าที่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนตัวโครงการอนุมัติเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดจ้างเรื่องของเงินยืมบ้างแล้วก็รวมไปถึงการเบิกการจ่ายการตรวจรับอะไรต่างๆยุ่งยากนะครับเบิกกันแต่ละครั้งแม้ทั้งข้าวอาหารที่เป็นข้าวกล่องที่จะทั้งดูแลทีมงานแล้วก็ศิลปินเนี่ยหาต้องเซ็นลายเซ็นกันอย่างละเอียดเสื้อยืดที่คุณได้รับแจกในวันที่จัดคอนเสิร์ตที่เรานำมามอบให้กันทุกครั้งจับรางวัล นั้นนะครับละเอียดมากเลยต้องเซ็นกันทุกครั้งด้วยฉะนั้นจึงต้องรบกวนว่าเวลาที่เราแรนดอมชื่อแล้วก็บัตรที่ได้รับรางวัลก็ช่วยกันปอลงทะเบียนหรือว่าลงไปรับเสื้อก็ช่วยแจ้งตามเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็ได้เซ็นชื่อไว้ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งอีกอันหนึ่งมีผู้ฟังผู้ชมนะครับสะท้อนมาเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเบียร์ไม่ให้นำเข้าเด็ดขาดก็มียังมีลักลอบเข้าไปนะฮะก็ช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันช่วงที่ศิลปิน ที่เป็นศิลปินที่ได้ความนิยมมากๆอย่างเช่นคาราบาวหรือทั้งนังงาเองก็เหมือนกันนะแล้วก็ทั้งนังงาด้วยแล้วก็ทั้งพี่แอดด้วยคาราบาวด้วยอาจารย์ธนิตในที่มาในช่วงเดือนต่อไปแล้วก็ปิดท้ายมาริโฮน่าก็รบกวนเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นั้นงดนำเข้าเอาไว้ข้างนอกไม่ให้นำเข้าโดยเด็ดขาดหรือว่าเครื่องดื่มทุกๆชนิดด้วยกันน้ำอะไรก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าจะทำให้ห้องประชุมหกเลอะเทอะก็เป็นเรื่องที่ต้องลำบากแม่บ้านแล้วก็รวมไปถึงว่าเราก็อยู่อีกครั้งที่จะต้องล่ำลากันในปีสุดท้ายก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ด้วยครับเพลงที่คุณขอมาในแบบฟอร์ม Google ของสนดนตรีผู้รู้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 44นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคืนนี้รัศมีมณีนินเงียบเลยนะครับสงสัยไปวิ่งหรือไปติดฝนที่ไหนไม่แน่ใจก็พอดีกำลังดูเรื่อง78ปีนางาแล้วก็เมื่อวาน71ปีของพี่แอดนะฮะวันก่อนที่เราก็74นางสิเผือกกับปลาเขียวเนี่ยนะครับโอ้โห70ขึ้นกันแล้วนะฮะวัยเลข7แต่มันพวกผมก็ขนาดผมยังเลข6เลยนะฮะเลข6เข้ามาแล้วก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ก่อนจำได้ว่าทำงานใหม่ๆนี่แหมวัยเลข2เลข2เลข3ไล่เข้ามาก็มีแรงทำต้องทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในสิ่งต่างๆก็จะได้ฝากไว้กับความทรงจำเหมือนกับที่ถนนดนตรีเราได้ทำหน้าที่กันมาแป๊บเดียวก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มา31ปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็ปีนี้ก็เราคงจะเป็นปีสุดท้ายของการทำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์แต่ส่วนของรายการวิทยุถ้ายังเดินหน้าต่อเดินทางต่อก็พร้อมยินดีที่จะทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาตอนนี้มีขอสัญญาณนะฝนจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลอยลมบนด้วยทัศชนะบอกว่าเป็นพี่ผม10ปีก็ดีครับขณะเลข6พี่เขาเลข7นะครับบอกสาวสุราษฎร์นะฮะตังเกจากวุฒากาศครับขอมานะฮะก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมอบให้ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกหมัก

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

แรกนะครับตอนนี้นั่งดูภาพต่างๆของงานในวันที่ทนดนตรีไลฟ์จัดวันศุกร์แล้วก็มีผู้ที่ส่งภาพกันมาเยอะแยะนะครับภาพทั้งอาจารย์สีเผือกแล้วก็วงคนดันเกวียนแล้วก็ภาพของพี่เขียวคาราบาวซึ่งก็ทางความรู้สึกก็คือได้เป็นการได้มาพบกับเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งก็ทุกคนก็เหมือนกันว่าอยากจะให้ความเป็นเพื่อนเหล่านี้นะครับความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเก็บนำความรู้สึกไว้ว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็เป็นเพื่อนชีวิตกันไปสำหรับทนดนตรีนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
8: นางสาวลลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
9: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาพมารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี้
10: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายัง

เรื่องคนนอกข้อของนางาคารวานแล้วเดือนหน้า26มิถุนายนจุดพักของนักเดินทางนางาคารวาน78ปีแล้วก็วงดวงดาวเดียวดายกับคารวานน้อยที่จะมาสืบสานงานของตำนานของบทเพลงมิชชีวิตอีกในเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆน้องรุ่นใหม่ๆกันเพลงที่คุณขอมาจากหาดใหญ่สิง9518ใน Google Form นี่นะครับก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับผู้พิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมรดีควบคุมเสียง0816346452ที่ขอเพลงเอียงฮะสันกลาแล้วก็คนเลวในเวอร์ชันแม่น้ำจากสกลนครเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะโอ้ขอแบบลึกๆคนเลวที่เป็นงานที่กนกพงษ์ทรงสมพันธ์ได้นะฮะถ่ายทอดขึ้นจริงๆที่มาที่ไปก็ตอนก่อนที่แม่น้ำเอามาร้องเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นมาริโฮนาเนี่ยผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วก็ชอบอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นงานกนกพงษ์เขาเป็นคนเขียนเอาไว้กำลังจะดูว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลด้วยนะครับซึ่งก็จะไปทำหน้าที่พิธีกรในอาทิตย์หน้าวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนะฮะที่คนขนุนหลาดใต้โนดจังหวัดพัทลุงก็ไปวันที่6พร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีเราจะมีงานตั้งแต่วันที่5อาจจะเป็นค่ายวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะแล้วก็มีเสวนาวิชาการด้วยเปิดค่ายของนักเขียนกันแต่ละฐานก็มีฐานเรื่องสั้นการเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัยโดยพลังเพียงพิรุณนักเขียนสิไรนิรัติสัยหล่ออรุโนไทยนักแปลสิรพรเชษฐสุราชนักเขียนนักวิชาการแล้วก็พานุพงศ์คงจันทร์กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานบทกวีหัวใจแห่งบทกวีร่วมสมัยวิสุทธิ์ขาวเนียมศิลปินศิลปาธรพินิจนินรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานสารคดีทุกสังคมต้องมีเรื่องเล่าของตนเองจตุพลบุญพรัตน์บรรณาธิการรางวัลคุณนิลวรรณปิ่นทองธีระจันทิปานักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันทักษิณคดีศึกษาสุธามาสนสงขลาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและมีลงพื้นที่วิถีวัฒนธรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานแล้วก็ช่วงค่ำเทคนิคการทำต้นฉบับเพื่อส่งประกวดรางวัลเช่น7 Book Award โดยจตุพลบุญพรัตน์พินิจนินรัตน์วาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกที่แจ้งขั้นตอนการสร้างงานและส่งงานโดยวาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกแล้วก็ช่วงค่ำสถานการณ์โดยทีมภาษาไทยโรงเรียนพัทลุงค่ายศิลปะสินสร้างสุขเพ้นผ้าบาติกนะฮะนี่ก็เป็นพิธีกรประจำวันนันทพรไวยสยสุวรรณแล้วก็วันที่6นี่เนี่ยค่ายวรรณกรรมและเสวนานานาชาติกับนักเขียนสีไรนะฮะมีมโนลาพิญโยสองหิ้งและคณะด้วยตอนช่วงสายๆแล้วก็เสวนานานาชาติวรรณกรรมอาเซียนไทยลาวมาเลเซียนะฮะเยอะแยะเลยดร.ลิมสวีทินนักเขียนสีไรมาเลเซียแล้วก็ทองใบโพธิสารนักเขียนศิไรและนายกสมาคมนักประพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิติทิวาชนนักเขียนศิไรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัญญาพันธะพาณิชย์นะฮะนักเขียนศิไรลาวแล้วก็บุญทนองสมใส่ผลนักเขียนศิไรประเทศลาวไพฑูรย์ธัญญาศิลปินแห่งชาติและเรวัชพันธ์บีพัฒน์นะฮะโอ้ยรายละเอียดเยอะจริงรายละเอียดกิจกรรมเพียบเลยอาทิตย์ผมมาเดินรายการซะด้วยนี่นะครับอ๋อ3คนเลยนะฮะพิธีกรแล้วมีล่ามภาษาด้วยนะครับดร.บุญจงฟุกล่ามภาษามลายูดร.ดุษฎีปัญญาล่ามภาษาอังกฤษนะครับโอ้โห
ไปถูกงานเลยงานนี้อาสาสมัครไปเลยโอ้งานใหญ่ไปเลยแล้ววันที่7ก็จะมีการประทับมือศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากล่าวเปิดด้วยตอน10โมงครึ่งนะครับครับก็ประกาศกิตติคุณประทับมือศิลปินแห่งชาติแล้วก็ทางมาเลเซียและลาวด้วยนะครับครับก็คร่าวๆนี้ก่อนนะฮะโหรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปดูเขาไม่ได้ยังไม่ได้ดูกำหนดการเขาเท่าไหร่นักรายละเอียดมากนะคนนอกข้อนะครับแล้วก็ตามด้วยคนลุงหลังจรัญมโนเพชรครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีเพลงคนเลวที่ร้องโดยวงแม่น้ำผมยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวติดข่าวไว้ก่อนนะครับที่ขอมาทาง0816346452ทางจังหวัดสกลนครบอกสัญญาณวันนี้ไม่ค่อยชัดเลยฝนมันตกนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปนะฮะไปหาให้แต่ก่อนผมก็ฟังจากวงแม่น้ำเป็นอันดับแรกนะครับยังไงก็คิดกันเพลงนี้ดีจังเราไม่รู้หรอกว่าเป็นปลายปากกาของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็ได้ฟังที่ผับบ้านไม่แดงที่แม่น้ำเล่นอยู่แล้วนานิยุทธ์ทรงสมพันธ์พี่ชายของกนกพงษ์เขาเล่นเพลงเนี้ยอะไรเอ๊ะเพลงนี้ดีแฮเนื้อหาเรื่องราวดีจังแล้วหลังก็รู้ว่าอ๋อเป็นงานเขียนของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วทางหมู่แม่น้ำนำมาแล้วหลังจากนั้นก็มาลีคนน้าก็นำมาถ่ายทอดต่อจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันมาติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังจากกลับมาจากพัทลุงแล้วจะมานำเสนอให้วงแม่น้ำมีเพลงดีๆหลายเพลงครับสายน้ำอะไรจำไม่ได้แล้วเพลงทรายอย่างเงี้ยนะครับเพลงทรายเพลงทรายรู้สึกทางวงแม่น้ำน่าจะมีอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดดูก็วันที่26มิถุนายนครับในถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีเมื่อวันศุกร์ที่ถนนดนตรีไลฟ์นักสิเพื่อบอกทุกคนก็71 74กันเนี่ยหลายคนก็ศิลปินเนี่ยก็ร้องงงงงทกยาพกอะไรทั้งอุปกรณ์แล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าหลังปลุกทับเส้นประสาทนั่งก็ต้องร้องก็ต้องนั่งแล้วก็หยุกยาก็เต็มเลยแล้วก็ต้องมีหมอนวดประจำตัวสำหรับพี่แววคนดันเกวียนเนี่ยนะฮะปวดนั่งปวดหลังปวดคอกันแล้วก็ทุกคน70กว่าแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้านักงานนี่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบ้าง78แล้วนะฮะอาจารย์สิเผือกนะสิเผือกบอกว่าคนนี้เขามีต่อมฮอร์โมนพิเศษนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนหอมต่อมฮอร์โมนพิเศษของนักงานก็เลยอยากจะได้รับสิ่งที่เป็นความลับของนาครับบ้างเดี๋ยววันที่26ต้องถามกันหน่อยนะฮะว่าทำยังไงดูแลไงกำลังกายก็ออกอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เหมือนกับแกก็ยังใช้ชีวิตที่มีดื่มมีสูบบ้างแล้วก็ยืนเล่นดนตรีให้เราได้ถึง 3-4 ชั่วโมงบางทีถึง5ชั่วโมงก็มีบางวันหรือบางหลายครั้งที่ทนสภาพอากาศเย็นไปเล่นอยู่ตามในอนุสรณ์สถานหรือว่างานของสหายคนเดือนตุลาที่อยู่ในฐานที่มั่นต่างๆในอดีตก็เล่นกันทีแบบโอ้โหยิ่งเจอมิตรสหายที่คนที่เคยเข้าป่าด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงถ้าชาวบ้านชอบเนี่ยทีเล่นสุดใจเลยที่ 4-5 ชั่วโมงวงของคาราวานเนี่ยบางทีบอกโหแทบแย่เลยเพราะนาแกเล่นแล้วปล่อยแล้วบางทีหลายๆครั้งก็มักจะไม่ค่อยได้มีเตรียมเพลงชื่อเพลงเอาไว้หรือว่าเตรียมเพลงไว้ก่อนคือนึกขึ้นไหนก็ร้องเล่นกันไหนได้ก็ทำก็ใส่ก็ร้องตามที่แต่มีความทรงจำบางทีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางครั้งนักดนตรีก็ต้องตามให้ทันเพราะว่าไม่ค่อยมีคิวเพลงเหมือนกันครับในดนตรีเวลาที่เราเชิญน้ามานะก็ไม่บอกล่วงหน้าหรอกว่าจะเล่นเพลงอะไรให้เตรียมคิวก็เขียนมาแล้วเราก็มานั่งรอหน้างานก่อนไม่กี่นาทีก็ถึงจะบอกมาว่าจะขึ้นเพลงนั้นจะเริ่มเพลงนี้ก็ไปตามอารมณ์มันกับเพลงนี้ที่คุณขอมาดอกไม้ให้คุณครับ

เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวไทยทรงดำนะครับทางเพชรบุรีแต่ว่าก็พี่ลินกีตันชลีนี่แหละครับก็ถึงจะได้สัมผัสกันเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้บุรพากีตันชลีก็เสียงที่แบบแม่แล้วมาเข้ากับดนตรีออเคสตราด้วยนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากนะฮะมันดีมันนี่หลายเพลงครับอาจจะไม่ได้อยู่ในที่คุณได้ขอมาหรือว่าได้แจ้งมาทาง Google Form ไหมล่ะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ทาง0816346452บอกว่าไม่มีทางแถวคลอง8มองไม่เห็นพระจันทร์ทางนี้ก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าอะไรก็ฝนมันตกนะฮะถามว่าตกไหมที่นี่ตกหนักเลยครับเมื่อตอนช่วงบ่าย3ก่อนจะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดสดเป็นผู้บรรยายที่พุทธมณฑลก็ตกอย่างหนักเลยก็ดีครับเย็นดีนะฮะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่หน้าบ้านโดยเฉพาะดีลาวดีที่สีขาวเนี่ยเป็นพวงขาวพวงเนี่ยนะครับเพราะชูช่อโศกสวยแล้วก็ให้ร่มเงาให้กับคนที่เขาเดินผ่านไปมาไม่แดดไม่ร้อนเวลาที่หน้าร้อนหรือว่าแดดแรงๆจะเป็นร่มเงาที่อยู่หน้าบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาจะต้องเดินออกไปหน้าซอยนะฮะทุกวันนี้ก็เดินตลอดทั้งวันแทบไม่ไหวนะมันร้อนจริงๆเมื่อวานมีผู้ฟังที่ขอเพลงไว้ทาง Google Form คุณกัลยาแล้วผมไม่ได้เห็นที่ในไม่ได้อ่านนะฮะก็ขออภัยด้วยก็เลยต้องมาขอชดเชยให้ในคืนนี้ก็แล้วกันพิงดาวแล้วก็แสงจันทร์ครับ

วันนี้มีขอตรงกันทั้ง Google Form ที่ขอแสงจันทร์และก็ทั้ง0816346452และในไลน์ของถนนดนตรีคุณตุ้มพัทยาบอกพัทยานาเกลือฝนตกแล้วก็ภาพพระจันทร์อยู่เหนือน้ำน่าจะเป็นทะเลมั้ยครับแล้วก็เขียนว่าแสงจันทร์สวยจริงๆแต่ว่าวันนี้พระจันทร์มองไม่เห็นเพราะว่ามีเงาของเมฆมาบดบังครับก็จากฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทางรูปฟอร์มแบบฟอร์มที่ให้ไว้แล้วก็ทาง0816346452ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 1467ส่วนดังจากจังหวัดก็ตามคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ตอนนั้นมาริโอน่าก็จะมาปิดท้ายให้

ห้องออดิโทเรียมที่ตึกอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็บันทึกนะครับรายการเพื่อออกอากาศทางช่อง11 NBT และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในถนนดนตรีแล้วก็ทางโซเชียลที่มีผู้ติดตามอยู่ทางเพจของถนนดนตรีและก็เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องราวของอื่นๆคือศิลปินได้มาพบมาปะจะเจอกันแล้วเรื่องของผู้ฟังผู้ชมได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเจอกันในทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานี0816346452ที่พี่เขียวคาราบาวได้มาทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะครับสัญญาหน้าฝนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
9: นางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปาฐกถาพิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่าง IFEX ควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ช่เลยครับศีลธรรมเหนี่ยวนำใจสาธุชนขอให้ยึดไว้เรื่องของศีลและก็ธรรมนะฮะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆก็ไม่ใช่เพราะวันพระอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันด้วยก็แล้วกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพินโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79และตอนนี้ก็มันสัญญาณเน็ตเหมือนกับมันมีอะไรมากวนคุณป๋องสุภเลิศก็บอกน่าจะเป็นเพราะฟ้าลงนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับแล้วก็ในถนนตรีไลกับทางช่อง NBT ช่อง11ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็วันละชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายๆเดือนตั้งแต่ดีออนไลน์โปรเจกต์ก็ไม่ได้นำเสนอเลยก็คราวนี้ก็จะกลับมาตามคำสั่งของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริต0816346452นะครับแล้วใน Google Form ของทนนดนตรีก็มีที่ขอเพลงกันมาหลายเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าก็กำลังค้นหาอยู่เพราะว่าบางเพลงนี้หายากอย่างเช่นเพลงเอี้ยงของสังกะลาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องขอไปขุดค้นมาก่อนนะครับเมื่อวานก็มีคันไทยที่ติดค้างไว้ในเพลงวันนี้มี Imagine นะคุณเจ้าคุณขอโอ้โหจากเชียงใหม่มาไงเนี่ยได้ครับงั้นหลังจากสาธุชนแล้วผมเลือกเดือนเพ็ญที่เป็นงานของพี่ป้อมพี่โตมาฝากกันและImagine ของจอห์นเลนนอนครับ

พลงที่คุณอ้อยเอเจเขามานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยเอเจและขอบคุณผู้ที่นำข้าวของขนมมาให้ทุนดนตรีแล้วผมก็ได้นะครับแจกไปกับทางศิลปินแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆครับที่เราได้พบได้เจอได้มีโอกาสได้มานะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันมีคนได้ส่งภาพของดวงพระจันทร์อยู่นะฮะมาให้ดูด้วยชมในไลน์ด้วยแม่ดีจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนที่สูงๆที่เหนือทางเหนือแล้วครับเจ้าคุณนะฮะทางเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้สื่อสารกันได้มั้ยนะครับเห็นกันหมดไปทั่วโลกก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารทุกคนเป็นสื่อได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่มันก็มีโทษอยู่ก็ระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องมิจฉาชีพก็ในไลน์ก็บอกขอเพลงนี้มาซึ่งก็จะอยู่ในทนดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขใช้ชื่อตอนนี้จากบทเพลงนี้มาเป็นชื่อของการเดินทางในเดือนกรกฎาคมทะเลใจครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกันผมกำลังส่งภาพที่เพื่อนตรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างก็ออกแบบแบนเนอร์ป้ายโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยนะครับของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางแล้วก็มีผู้คนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็ถ่ายรูปกันเก็บกันไปเต็มเลยนะครับก็เลยส่งมาให้เขาก็แอบชื่นใจคนทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าไม่เคยจะของคนออกแบบไม่เคยได้ถ่ายสักทีก็อยู่ไกลนะฮะก็ไม่ได้มาร่วมงานก็เอาไว้คงจะได้มากันคงจะเป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะให้เขาคิดออกแบบว่าป้ายอำลาของถนนดนตรีไลน์นี่จะในเดือนสุดท้ายมาริโฮน่านี่เราจะเอาอะไรดีจะอำลาหรือว่าจะรวมไปเป็นป้ายเดียวกันกับทางมาริโฮน่าเลยนะฮะว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคอนเซปต์นี้แล้วจะภาพแบบไหนยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนึกคิดไปนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรที่จะเป็นการสื่อความหมายกันก่อนจะล่ำลากันไปกับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับถ้าเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับสายลมจากวงดังเล่นนะฮะเห็นบรรยากาศแบบชิวๆหลายคนก็แบบบรรยากาศจะสบายๆฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะฮะอากาศเย็นๆแตกต่างจากเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเดือนที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าบ้านหรือที่พักของใครนี่ไม่มีแอร์นี่นะโหผมก็ถึงจะทราบว่าคือยังมีนะมีที่พักที่บางคนเช่าแล้วไม่มีแอร์ใช้เปิดพัดลมบางคนก็ไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้อย่างเช่นเคยคุยกับรปภ.ที่เขาทำงานน้องบางคนแบบบางทีของเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีพัดลมต้องมาลงมานั่งอาศัยแอร์ข้างล่างหรืออาศัยพัดลมข้างล่างที่ก็เป็นที่รวมอยู่ข้างล่างหรือว่าบางทีก็อาศัยเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหสาหัสจริงๆนะถ้ายุคปัจจุบันนี้ไม่มีแอร์เนี่ยก็ผมก็ค่าไฟเดือนนี้ก็โหยังกับโรงงานอุตสาหกรรมหมื่นกว่าบาทเพราะว่าลูกสาวลูกชายเขาอยู่บ้านกันทั้งหมดเลยเปิดช่ำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาหาเงินจ่ายค่าไฟกันไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้คนละครึ่งพาสแล้วใช่ไหมครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ถ้ายังไม่ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์อยู่นะครับยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีเหลือสิทธิ์ที่จะได้ใช้เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ผมลงทะเบียนได้วันที่2นะครับเพราะว่าเขาตรวจสอบก่อนสำหรับที่เราส่งเข้าไปแล้วก็มีสแกนใบหน้าสแกน5ปากลืมตาเลยด้วยนะครับแต่ดีเขาสะดวกดีไม่ระบบไม่ล่มมาช่วงวันแรกแต่คนที่ไปที่ไม่ได้มีระบบโทรศัพท์แล้วไปที่แบงค์หรือว่าไปที่หน้าแบงค์เลยเนี่ยก็ลำบากนะเห็นว่าชุลมุนอยู่เหมือนกันต้องวางรองเท้าเข้าคิวกันคนเฒ่าคนแก่ต่อไปต้องหาทางที่จะให้ความสะดวกกับคนที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่น Android หรือว่าไม่ได้มีระบบที่ผูกไว้แล้วต้องไปใช้แบบแมนนวลหรือว่าต้องไปที่หน้าแบงค์เนี่ย ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้กันต่อไปว่าจะทำยังไงให้หาทางไม่ต้องเดินทางกันมาบางคนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เดินทางมาค่ารถก็ต้องหลายร้อยบาทกว่าจะไปกลับกว่าจะได้เงินกันมาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับแต่ยังไงก็รัฐบาลก็จ่ายให้60แล้วก็40ก็คงจะพอที่จะได้พอใช้จ่ายกันได้ไปบ้างสำหรับผ่อนเผาผ่อนเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็ดลพันกันอย่างดีนะฮะครับเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับงานของเอกพจนาพิทักษ์คาเฟ่โพเทรีครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีในคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนก็ได้พักผ่อนที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องจากการทดเชยวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็วันที่สามแล้วก็ไปวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงท้ายก็มีเพลงที่ได้ไม่ครบทั้งหมดบางเพลงเป็นเพลงเร็วๆก็เลยไม่ได้เปิดนะครับที่ขอมาจากทั้งอุทากาศตังเกแล้วก็ลอยลมบนเพลงก็คงจะต้อง

จะเปิดลงทะเบียนก็จะแจ้งให้ทราบในเพจของทนดนตรีแล้วก็ทางรายการด้วยส่วนอาทิตย์หน้าผมไม่ได้อยู่จะนำบรรยากาศบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายอาจารย์สิเผือกและวิเคียวคาราบาวมาฝากกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะถ่ายทอดสัญญาณถ้าสัญญาณชัดเจนจากทางเพจที่บ้านนักเขียนในงานกนกพงศ์ทรงสมพันธ์20ปีและ15ปีบ้านนักเขียนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าจากพัทลุงควนขนุนคือวันนี้ขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองระกิจลักการจันทร์วสันต์วงศ์สว่างเอกพงศ์มนุษย์ภาพเต็มแสงตื่นใจเจริญเมืองและสมเกียรติท่านมณีนะครับแอดมินช่างน้อยนักเดินทางและผมประโยชน์ลุงสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีลาคุณไปก่อนถนนดนตรีจะกลับมาเดินทางกันสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติด

ตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

นั้นที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคุณนั่งแล้วท่านฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกันทุกวันเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพิจารณาดูทุกฝั่งว่าในชีวิตของเรานั้นมีตรงไหนที่มันเป็นเงื่อนเป็นปมเป็นเรื่องราวปัญหามีความที่มันยังไม่ผาสุกอยู่มีความไม่ผาสุกอยู่ที่ไหนขาดธรรมะที่นั่นแน่นอนมีธรรมะอยู่ที่ไหนมีความผาสุกอยู่ตรงนั้นแน่นอนเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆในชีวิตบางที่มันพากันไปท่านผู้ฟังมันผูกเป็นเงื่อนเป็นปมจะแกะจะแก้มันเหมือนเป็นการปรับสมการปรับตัวแปรโดยใช้ธรรมะนี่แหละมาเป็นตัวที่จะมาปรับมาแก้มาจูนมาใส่มาใช้ให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ผาสุกได้ในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวพวกนี้มาพูดถึงในรายการของเราในช่วงของตายตามทางก็มีเคสของสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านผู้ฟังที่ตอนนี้ก็อายุ39ปีจะขึ้น40ภรรยาของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านก็ตั้งท้องอยู่

อันนี้คือข้าพเจ้าไปสังเกตชีวิตของสุภาพบุรุษท่านนี้พบว่าในชีวิตประจำวันของเขานี่จะมีเรื่องราวให้วุ่นวายใจอยู่มากเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องเพื่อนเดี๋ยวเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบจิตใจมันวุ่นวายไม่สงบจะมีอารมณ์เสียอยู่เรื่อยอารมณ์เนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงภรรยานี่ก็ตั้งท้องอยู่ด้วยก็จะมีความเครียดตามไปคุณแม่นี่ก็รักลูกพยายามจะให้ลูกไปยังไงในทางธรรมะได้ก็มีความกังวลใจในความที่ว่าชีวิตมันมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆแล้วผูกเป็นปมนั่นนี่เกิดติดขัดขึ้นมาทำอะไรไม่ได้จะหาที่พึ่งยังไงจะหาที่พึ่งยังไงมาไตร่ตรองใคร่ครวญนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมาเป็นยังไงคือตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟังก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็มีผิดพลาดกันไปบ้างโดยไปทำผู้หญิงท้องไปทำเธอท้องแล้วก็จึงร่วมกันทั้งสองคนเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันยังไงเราก็มีคนแนะนำว่าก็ทำแท้งสิทั้งคนแนะนำทั้งตัวผู้ชายทั้งตัวผู้หญิงก็สรุปกันแล้วว่าเห็นตรงกันอะว่าถ้าเราปล่อยเรื่องราวไปนี่แย่แน่นอนเลยพ่อแม่เอาตายทำแท้งก็แล้วกันเราก็ว่าทำแท้งไปก็คือฆ่าเด็กที่อยู่ในกันอันนี้เป็นกรรมนะทุกฟังคือเจตนาฆ่าต่อให้จะไม่ได้ลงมือเองก็ตามเพราะว่าแพทย์หมอพยาบาลที่เขารับทำนั่นน่ะเขาเป็นคนลงมือหรือว่าคนที่เจ็บหนึ่งก็คือฝ่ายผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เจ็บตัวด้วยเลยแต่ก็ร่วมกันทั้งผู้ชายด้วยที่ทำก็ท้องทั้งคนแนะนำด้วยทั้งผู้หญิงด้วยก็ยอมให้เขาทำทำแท้งทั้งหมอด้วยพยาบาลด้วยที่ทำด้วยก็รับกันไปหมดอันนี้คือรับกรรมในข้อนี้คือกรรมในการที่ว่าเจตนาทำชีวิตคนคนหนึ่งให้ตกล่วงไปอันนี้เรามาเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเปรียบกับอีกคู่หนึ่งที่ก็ตั้งท้องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่ว่าเอาก็รับไปฉันทำฉันก็รับรับในที่นี้หมายถึงก็ให้มันโตมาเลี้ยงมาเป็นพ่อแม่ตั้งแต่ยังวัยรุ่นนี่แหละเอาถ้าเขาไม่ให้เรียนต่อออกก็ออกเราก็มาหาทางแก้ทางอื่นลักษณะเนี้ยคืออย่างน้อยไม่ผิดศีลทีนี้ผิดศีลไปแล้วศีลแบบนี้แก้ได้ไหมก็พอได้อยู่คือมันผิดกัน2ชั้นในชั้นแรกก็คือผิดศีลข้อ3ละประพฤติผิดในจารีตยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ล่วงประเวณีกันผิดจารีตไปแล้วข้อที่2ยังมาทำลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอีกก็จึง2เด้งร่วมกันมาหลังจากนั้นก็แยกทางกันไปไม่ได้จะมาเป็นสามีภรรยาด้วยความที่ผิดศีลในข้อนี้ท่านผู้ฟังจึงทำให้เกิดความร้อนใจในทางตรงข้ามนะถ้าประพฤติถูกศีลคือเอายังไงประพฤติผิดจารีตไปแล้วก็แก้ไขด้วยการรับผิดชอบก็แต่งงานกันไปมีลูกแล้วก็ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นก็รับเลี้ยงขึ้นมาหากินอย่างอื่นเอาสองกรณีนี้จะมีความแตกต่างกันมากในกรณีแรกที่ผิดศีลสองข้ออาจจะคิดว่าเอาฉันรอดตัวแล้วพ่อแม่จับไม่ได้ไม่มีปัญหาเสียชื่อเสียงในขณะที่กรณีที่สองคือเสียชื่อเสียงแน่ละโอ้ยคนเขาก็นินทาว่าโอ้ลูกบ้านนี้นะชิงสุกก่อนหามผู้หญิงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่าไปใช่ปะสองกรณีแตกต่างกันแต่ว่าในจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะท่านฟังเพราะว่าในกรณีแรกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีความร้อนใจร้อนใจเพราะอะไรเขาก็ผิดศีลไงผิดศีลเนี่ยจึงมีความร้อนใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียไปแล้วก็ไม่มีใครกระหาก็จะรู้ก็เฉพาะไม่กี่คนแต่ว่ามีความร้อนใจอยู่ในจิตใจแล้วในขณะที่กรณีที่สองมีชื่อเสียไปแล้วแบบว่าถูกคนเขาคราหาด่าว่านั้นนี่แต่เนื่องจากไม่ผิดศีลในภายในจึงไม่มีความร้อนใจเพราะว่าเวลาที่เราผิดศีลไปแล้วเนี่ยนะดูฟัง
แน่นอนชื่อเสียมันจะกระจอยกระจายไปคืออนิสงส์ของศีลก็คือเข้าสู่บริษัทไหนไม่แกล้งคร้ามล่ะแต่ถ้าผิดศีลเราไปเจอหน้าผู้คนเขาก็จะโอ้เนี่ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ก็จะมีความแกล้งคร้ามใช่ไหมอันนี้เป็นอนิสงส์ของการผิดศีลอยู่แล้วแต่พอเราผิดศีลไปละแล้วเราแก้ไขให้ถูกเรายังต้องรับกรรมในข้อนั้นอยู่รับผลของกรรมที่เราได้ทำไปแล้วนั้นอยู่คือรับวิบากของการกระทำนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ผิดอีกได้รับการแก้ไขให้ถูกโดยการที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็แต่งงานกันไปอดทนกันไปอยู่กินกันไปความไม่ร้อนใจมีในภายในด้วยความร้อนใจในกรณีแรกและความไม่ร้อนใจในกรณีที่สองเส้นทางจากนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะผู้ฟังคนแรกตลอด10ปีต่อมามีความร้อนใจจับทำธุรกิจอะไรหรือไปลงทุนอะไรไม่ได้มีเรื่องราวมีความผิดพลาดมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องพบเพื่อนไม่ดีบ้างถูกโกงบ้างอะไรบ้างอยู่เรื่อยเพราะว่าด้วยความร้อนใจที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่สองคู่ที่สองที่ว่ายอมรับนั้นไปแล้วล่ะแล้วก็ไม่ร้อนใจแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอดทนผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยความที่ไม่ร้อนใจก็รู้จักคบเพื่อนดีตัดสินใจตั้งอยู่ในศีลทำสิ่งที่ถูกต้องก็ค่อยสร้างฐานะตั้งตัวขึ้นมาได้10ปีผ่านมาท่านฟังก็มีครอบครัวที่มั่นคงมีความรักเอาใจใส่กันมีเงินมีทองเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าด้วยความสบายใจด้วยความแก้ไขจากสิ่งที่ผิดให้ถูกก็ดีขึ้นมาได้ทีนี้ในกรณีของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านฟังก็เป็นกรณีแรกที่ว่าได้ทำความผิดพลาดมาแล้วจนมันล่วงเลยมาถึงปัจจุบันภรรยานี่ก็เป็นคนใหม่มาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ท่านฟังก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจใหม่สมาทานศีลให้อยู่ในร่องในรอยขึ้นใหม่ตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันจะรักษาศีลให้ดีตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันปฏิบัติตามศีลให้ได้นี่คือข้อที่1ทางกายทางวาจาข้อที่2ทางจิตใจก็ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เราได้เคยเบียดเบียนมาไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้นั้นที่ได้ทำแท้งกันไปหรือว่าเด็กคนนั้นที่ได้ตายไปด้วยการที่เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือทั้งเพื่อนที่แนะนำทั้งหมอพยาบาลที่ร่วมกระบวนการด้วยเอาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นหมายถึงเจริญเมตตาภาวนาให้คือให้บุคคลนั้นอยู่เป็นสุขมีความกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เราปฏิบัติทำความดีทางกายทางวาจาทางใจก็ทำในนามของบุคคลนั้นให้บุคคลนั้นจงได้รับรู้กระแสของความดีที่เราได้ทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้ทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแล้วตัวสุภาพบุรุษท่านนี้ทุกฟังยังมีการให้ทานด้วยทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีกระปุกน้อยๆเป็นเหมือนกับบาทพระน้อยๆเนี่ยนะทุกฟังแล้วก็หยอดเงินไปตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานว่าเออฉันนอนเมื่อคืนนี่ฉันมีศีลอยู่นะวันนี้ก็จะรักษาศีลให้ดีศีล นี่คือทางกายทางวาจาทางจิตใจเนี่ยฉันก็แผ่เมตตาให้คนที่ฉันเคยเบียดเบียนมาทั้งหมดใช้กายใช้วาจาใช้จิตทำยังใช้ของภายนอกทำด้วยคือเอาเงินบางทีก็เหรียญ10บาทบ้างบางทีก็แบงค์20บ้างเมื่อที่กับแบงค์50บ้างหยอดกระปุกเอาไว้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจากวันเป็นหลายหลายวันเป็นสัปดาห์จากหลายหลายวันหลายหลายสัปดาห์เป็นเดือนจนกระทั่งถึงวงรอบวงรอบนี่คือหมายถึงทุกรอบวันเกิดก็เอาเงินเนี้ยบางทีก็ได้ 3-4 พันบ้างบางทีก็ได้ 5-6 พันบ้างแล้วแต่ว่าจะหยอดเหรียญอะไรแบงค์อะไรแต่ทำทุกวันเนี่ยไม่เกินร้อย20บ้าง10บาทบ้าง50บ้างใส่หยอดกระปุกทุกวันทุกวันแล้วก็เอาเงินไปให้ทาน
ให้ทานนี่ก็ให้ทานในเนื้อนาบุญถวายครูบาอาจารย์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างให้ทานในการสร้างกุฏิวิหารหรือว่าสถานที่ที่จะอุทิศแด่สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศบ้างทำไปอย่างนี้ทุกฝั่งแค่ปีกว่าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายอันดับแรกเลยที่สังเกตเห็นก็คือจิตใจเนี่ยมันเย็นลงมีความผาสุกมากขึ้นเรื่องราวปัญหาคนงานบ้างปัญหาเพื่อนร่วมงานบ้างก็ไม่ได้ทำให้จิตจาดขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนเหมือนก่อนคุณแม่เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าคุณลูกนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าคุณสามีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าได้มีการทำสะสมอยู่เป็นประจำคือสุภาพบุรุษท่านนี้นี่คือก็เอาทุกระดับเลยนะท่านฟังตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเอาหมดเลยทานนี่ก็คือให้ทุกวันวันละ10บาท20บาท50บาทบ้างแต่ทุกวันศีลนี่ก็คือรักษาตอนกลับมาบ้านแล้ววันนั้นน่ะรักษาศีล5บางทีไปข้างนอกอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามให้ได้ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้แค่นิดหน่อยศีลก็รักษาสมาธิก็ทำตั้งจิตแผ่เมตตาไปนี่นั่นก็เป็นสมาธิก็เรียกเมตตาเจโตวิมุตติปัญญาเนี่ยก็เห็นปัญญาในการที่จะรู้จักให้อภัยมีความอดทนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตั้งจิตอยู่ในความดีได้นั่นก็เป็นปัญญามีทานศีลสมาธิปัญญาทั้ง4อย่างทำทุกวันทุกวันปีกว่าเองท่านฟังชีวิตนี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยแล้วก็ยังได้มามีโอกาสปฏิบัติธรรมหลีกเร้นภาวนาจิตใจเนี่ยรู้ถึงเส้นทางที่จะมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเพิ่มเติมเรื่องการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เพิ่มเติมเรื่องหน้าที่ในที่ทั้ง6อยู่ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพบุรุษท่านนี้ที่ว่าจากมีความผิดพลาดในสมัยยังเป็นวัยรุ่นพอเติบโตขึ้นมาเห็นปัญหาต่างๆในชีวิตเจอความไม่ผาสุกเจอความทุกข์แล้วเอาแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยการเดินตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำทุกวันชีวิตก็ดีขึ้นมาได้อันนี้ธรรมดาท่านฟังที่ว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนที่เราจะทำถูกได้เราก็ทำผิดมาก่อนที่เราจะมีเมตตาได้บางทีเราก็อาฆาตแค้นทำไม่ถูกมาก่อนที่เราจะทำถูกศีลได้บางทีเราก็ทำผิดศีลมาก่อนบางครั้งบางคราวมันเป็นเพราะฉะนั้นพอเราปรับแก้ไขแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆจะคลี่คลายออกเงื่อนปมที่ผูกไว้ก็จะค่อยเปิดออกเบาลงมีความผาสุกมากขึ้นนั่นเองอันนี้ฝากไว้ในช่วงของไต่ตามทางไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ทุกคนแก้ได้หมดไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างน้อยชีวิตเราดูฝังในจิตใจยังมีความผาสุกได้แน่นอนฝากไว้ในช่วงไต่ตามทางเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งดูฝังจะกลับมาในประเด็นเรื่องของความที่ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกในทั้งครอบครัวในทั้งที่ทำงานในทั้งหมู่ญาติหรือแม้แต่ในวัดวาในองค์กรจะเล็กจะใหญ่อยู่กันอย่างไรให้มีความผาสุกเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงไม่มีกำมืออาจารย์มาในทีฆานิกายมหาปรินิพพานสูตรนัตถานันทะตถาคตัสสะธัมเมสุอาจริยมุทติดูก่อนอานนท์
กำมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ตถาคตความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระอนนทเถระก่อนปรงอายุสังขารภายหลังทรงประชวรพระอนนทเกรงว่าจะปรินิพพานจึงทูลว่ายังอุ่นใจอยู่บ้างพระพุทธองค์ยังไม่มีพระดำรัสแก่ภิกษุสงฆ์แสดงว่ายังจะไม่ปรินิพพานจึงได้ตรัสว่าภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าและต่อด้วยภาษิตนี้คำว่าอาจริยมุทิแปลว่ากำมือของอาจารย์ได้แก่มือที่ยังกำไว้ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่ห่วงวิชาไม่ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่ตนเองยังหนุ่มแต่จะบอกแก่ศิษย์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้ตายเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติเช่นนั้นยินดีต้อนรับสู่รายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกแน่นอนท่านผู้ฟังว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันบางทีอาจจะไม่รู้จักชื่อแค่ใช้ถนนร่วมกันเห็นคนนี้ขับรถคันนี้ผ่านมาทางนี้แล้วมันมาเบียดเลนเราได้ไงเนี่ยอันนี้อยู่ร่วมกันแล้วทำไมอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่หรืออาจจะอยู่บริษัทเดียวกันรู้จักชื่ออยู่แต่ว่าจำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนะอ๋อชื่อนี้แต่ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะเห็นหน้าแล้วก็ทำไมใส่รองเท้าแบบนี้แต่งตัวสีนี้ไม่เข้าท่าเลยทำไมอยู่ไม่ผาสุกเท่าไหร่หรือแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันเอาไม่ใช่แค่รู้จักชื่อจริงยังรู้จักชื่อเล่นด้วยแล้วก็ยังรู้อุปนิสัยกันด้วยอยู่กันมาบางทีเป็นหลายๆปีละพี่น้องบ้างพ่อผัวกับลูกสะใภ้บ้างแม่ยายกับลูกเขยบ้างรู้จักกันมานี่แต่เดี๋ยวก็แบบพูดทิ่มแทงกันพูดเน็บกันคนนี้เห็นอย่างนึงอีกคนนึงก็เห็นอีกอย่างนึงทำไมอยู่ไม่ผาสุกไงทำไมเป็นอย่างนั้นเราจะแก้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งระหว่างในบริษัทในที่ทำงานนี่บริษัทที่ทำงานคนที่ต้องทำงานร่วมกันหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างหรือเพื่อนร่วมงานบ้างหรือแม้แต่ลูกค้าที่มาใช้บริการบางทีมันมีเรื่องให้แบบจื้อขึ้นไงมีปัญหาขึ้นนี่จะยกขึ้นเป็นเคสก็ได้มีสตรูทท่านหนึ่งสตรูทนี่ก็คือลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินเวลาเราเดินทางโดยสารทางเครื่องบินก็จะมีลูกเรือผู้ชายก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมาให้มีความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆให้สบายใจลูกเรือคนนี้ก็บางทีมีปัญหากับผู้โดยสารผู้โดยสารคนนี้ทำไมเรื่องมากแท้อยากได้เครื่องดื่มอันนี้ให้แล้วก็บอกไม่พอใจเอาอันนั้นเอาอันนั้นไปให้แล้วก็ยังเอาอันนี้อีกโอ้ยทำไมแบบว่าเยอะอย่างนี้อ่ะเรื่องเยอะพอคิดว่าเขาเรื่องเยอะตัวเองก็แบบมีความไม่ผาสุกละเจอขึ้นยังแบบหัวหน้าในเที่ยวบินอีกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอยมาจู้จี้ฉันทำอันนั้นอันนี้ก็เลยแบบว่าอยู่ไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละมันตัวดีท่านฟังหัวหน้าด้วยบางทีมีปัญหาลูกน้องด้วยบางทีก็มีความคิดไม่เอาตามเราจะอยู่กันยังไงในสถานการณ์แบบนี้จำไว้เลยนะฟังว่าตรงไหนมีความไม่ผาสุกอยู่เนี่ยนะตรงไหนมันมีเรื่องราวมีประเด็นเป็นเงื่อนเป็นปมเลยนะให้มั่นใจเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีธรรมะแล้วเวลาจะเอาธรรมะไปใส่นะมันต้องไปใส่ตรงที่มีปัญหานะแล้วเวลาจะเลือกใส่ต้องเลือกใส่ให้ถูกด้วยนะท่านบริไว้เหมือนกับพ่อครัวพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ปรุงที่ทำอาหารเป็นพ่อครัวแม่ครัวของพระราชาได้เครื่องปรุงเครื่องทำอาหารวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนกันสองคนคนหนึ่งปรากฏไม่ค่อยสังเกตดูว่าพระราชาก็ชอบกินอะไรได้เครื่องปรุงอันนี้ก็ผสมกันไปฉันอยากกินอะไรฉันก็ทำไปให้พระราชาเสวยรับประทานแล้ว
เอาก็ถ้าท่านไม่ชอบคุณก็ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลนะดิมันก็ไม่เวิร์กไม่ได้ไม่ดีในขณะที่พ่อครัวอีกคนหนึ่งได้ส่วนผสมเหมือนกันนั่นแหละแต่ทำอาหารไปถวายพระราชารู้จักสังเกตให้ดีว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบรับประทานชอบเสวยอะไรชอบรสแบบไหนเวลาไหนอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ตักมากตักน้อยรู้จักสังเกตเอาพ่อครัวคนที่สองนี่เขาจะเป็นผู้ที่ได้ค่าจ้างรางวัลอย่างดีเพราะอะไรนะเพราะเขารู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งอาหารของตนรู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมือนกันนะท่านฟังว่าถ้าตรงไหนชีวิตของเรามีเรื่องราวเป็นเงื่อนเป็นปมนะแสดงว่าตรงนั้นไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งกว่านั้นคือถ้าใส่ธรรมะลงไปไม่ถูกมันแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะปัญหาณระดับนั้นมันจะไม่ได้รับการแก้ไขหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าปัญหาในที่ทำงานแบบนี้เราจะมาบอกว่าก็ปล่อยวางปล่อยวางซะไม่ต้องสนใจอดทนเอาอยู่ๆกันไปมีเรื่องอะไรก็นั่นนะอย่างนั้นนะฉันก็ปล่อยวางไม่สนไม่แก่คือแก่อยู่แต่ว่าแก่ที่จิตใจของเราอย่างเดียวโดยความที่ว่าปล่อยวางซะอันนี้ทำไม่ถูกนะท่านฟังปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจิตใจมันจะสบายหรอมันโมหะชัดๆเลือกธรรมะใช้ไม่ถูกแล้วโมหะมันก็เกิดไม่ใช่ปัญญาแล้วเป็นความโง่พอเป็นแบบนี้เราจะมีผาสุกอยู่ได้ไงไม่ได้เราทำยังไงทุกฝั่งก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตเครื่องหมายคือนิมิตของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแต่เคยพูดเอาไว้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ในอยู่ร่วมกันจำพรรษาเนี่ยนะ3เดือนเนี่ยพระเนี่ยยิ่งหนักเลยทุกฝั่งเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่นะบางคนก็เป็นลูกข้าราชบดีมีเงินทองเป็นนิสัยแบบหนึ่งบางคนก็เป็นลูกชาวนามีการทำการเกษตรมาก่อนการศึกษาเป็นแบบนี้ก็นิสัยเป็นแบบหนึ่งแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะไม่ได้เหมือนอยู่บริษัทนะทุกฝั่งที่ว่ามีเพย์โรลคือมีเงินเดือนนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องทำอะไรฉันไม่พอใจคนนี้แต่ฉันเป็นเจ้านายฉันก็ไล่คุณออกได้แต่ว่าอยู่ในวัดเป็นพระหรือว่าองค์กรอาสาสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งบางทีมันไม่ได้จะไล่ออกได้แบบนั้นจะอยู่ก็ต้องอยู่กันไปอ่ะทนอยู่กันให้ได้ทนอยู่กันให้ได้อยู่กันไปแล้วจะอยู่กันยังไงแต่ละคนก็มีความคิดคนละแบบมีอุปนิสัยมีความรู้มีพื้นฐานการศึกษาแตกต่างกันมีเรื่องแน่นอนถ้ามาอยู่ร่วมกันและสำหรับพระสงฆ์นี้ก็มีการบังคับอีกว่า3เดือนนี้นะคุณต้องอยู่ร่วมกันนะคุณไปไหนไม่ได้นะโอ้ยจะถูกบังคับกันป่านนี้ยิ่งต้องมีวิธีที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกให้ได้เลยทุกฝั่งในที่นี้เราจึงต้องตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องเราจะอยู่ร่วมกันได้ทุกฝั่งสิ่งที่จะมาเป็นเบ้าหลอมให้จิตใจของคนที่ต่างพ่อพันแม่มีความคิดเห็นนั่นนี่ต่างกันแล้วมารวมกันได้ท่านเปรียบเหมือนกับทะเลนะที่ว่าแม่น้ำทุกสายรวมกันมันผสมปนลงในทะเลเหมือนกันหมดสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือธรรมวินัยท่านผู้ฟังพี่เอาแบบว่าจากมุมสูงๆจากภาพกว้างๆก่อนนะว่าต้องมีธรรมต้องมีวินัยต้องมีธรรมะในจิตใจนี่คือหลักกว้างๆถ้าไม่มีธรรมะในจิตใจมันเข้าไปไม่ได้มันจะเหมือนน้ำมันกับน้ำมันจะไม่ลงกันมันจะไม่เข้ากันทีนี้ก็ต้องมีธรรมวินัยที่จะทำให้เป็นเหมือนกับน้ำผสมกับน้ำนมหรือน้ำจากแม่น้ำสายนั้นน้ำจากแม่น้ำสายนี้มารวมกันก็ลงในทะเลเหมือนกันผสมเข้ากันในนี้เค็มเหมือนกันหมดรสเดียวกันหมดก็ต้องมีธรรมวินัยจะให้จิตใจมีธรรมะได้ให้ธรรมะซึ่งกันและกันทุกฝั่งการให้ธรรมะนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำหรือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสิ่งของอะไรให้แค่ว่าเราเอามาทำเอามาปฏิบัติการเอาธรรมะมาทำการเอาธรรมะมาปฏิบัตินั่นคือชื่อว่าให้ธรรมะแล้วในธรรมะข้อแรกที่จะให้เห็นคนอื่นๆในบริษัทเราในที่ทำงานเราในครอบครัวเราในองค์กรของเราให้มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่
จะมีธรรมะได้คือให้มีเมตตากันเมตตามองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเจตนาดีกันให้คิดกันในลักษณะนี้ว่าเออแต่ละคนคนละพ่อคนละแม่คนละความรู้คนละแผนกหรือคนละทัศนคติอะไรก็ตามแต่ว่าแม่ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่แล้วคือเคยเกิดร่วมกันในสังสารวัฏนี้ท่านฟังย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนแน่นอนเคยเป็นกันมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกนะว่ามันหายากมากนะในสังสารวัฏเนี่ยสัตว์ที่ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนนี่มันหายากมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนี่มันยากมากมันมีน้อยมากที่ว่าจะไม่เป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันได้เป็นอะไรกันมาก่อนอยู่แล้วอะในความที่ว่าเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นสัตว์ที่เกิดมาในสังสารวัฏนี้ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเคยเป็นมากันแน่นอนให้มองกันอย่างนี้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันร่วมอุทธรณ์เดียวกันความที่ว่าจะอาฆาตบาดหมางมันก็จะลดลงไปมันก็จะมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่จะมีความรักใคร่กันมีความเคารพกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่แตกแยกกันมีความสามัคคีกันให้มองกันกว้างๆแบบนี้เราเกิดมาแล้วในคราวนี้เราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลกรรมคือให้ไปสว่างชีวิตเรามาถึงตอนนี้ได้มันอาจจะมืดมาก่อนหรือสว่างมาก่อนก็ตามคำว่ามืดหรือสว่างมาก่อนหมายถึงถ้าเกิดมาร่ำรวยมีเงินทองหน้าตาสวยชีวิตสบายอันนั้นคือสว่างมาก่อนถ้าเกิดมาค่อนข้างลำบากรูปไม่สวยมีปัญหาชีวิตต่างๆนั่นนี่อันนั้นคือเกิดมามืดจะมืดหรือสว่างตามที่เราเกิดมาก็ตามให้ไปสว่างให้ไปสว่างคำว่าไปสว่างหมายถึงการที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคุณน้องนั้นท่านฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วอันนี้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเลยเคยเอาแล้วถ้าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาไม่น่าละว่าชาตินี้เนี่ยมันถึงมาพกเครื่องกันนักนั่นก็อ้างของคนจะทำความชั่วเราเกิดมาสว่างหรือเกิดมามืดก็ตามเราจริงไปมืดอีกก่อไปมืดนี่คือทางไปที่ว่าเราทำความชั่วไงเกลียดเขาคิดอาฆาตเขาไม่พอใจเขาแบบว่าหงุดหงิดใจอันนั้นไปมืดนะไปมืดนะเราต้องไปสว่างท่านผู้ฟังเราต้องไปสว่างผิดพลาดในชีวิตมันมีอย่างเรื่องราวในตอนไต่ตามทางที่ข้าพเจ้ายกให้ฟังนั่นแหละไม่ได้เอาชาติก่อนเอาชาตินี้เลยบางคนเราก็ผิดพลาดมาก่อนผิดพลาดแล้วทำไงแก้ไขเอาท่านผู้ฟังผิดพลาดในที่นี้หมายถึงไงทำอกุศลธรรมไปแล้วพอทำอกุศลแล้วทำไปมันผิดพลาดเราแก้ไขทำไงทำสิ่งที่ผิดให้ถูกในที่นี้คือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้มันดีงามขึ้นแน่นอนบางทีเรื่องราวเราไปตามแก้ที่แบบว่าคนตายไปแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ไงหรือเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วเราจะไปรื้อฟื้นมันก็ไม่ใช่ที่ละแต่ว่าทำไม่ถูกนี่คือตั้งอยู่ในกุศลธรรมใหม่เราพยายามมาปรับจิตปรับใจว่าคนเราถึงแม้ว่าจะเคยโกรธกันมาก่อนเคยเกลียดกันมาก่อนมันปรับเปลี่ยนได้ตั้งจิตที่มีความเมตตากันเราอาจจะมองเห็นเขาเนี่ยเห็นข้อไม่ดีของเขาเนี่ยว่าคนนี้อันนี้ก็ไม่ดีคนนั้นอันนั้นก็ไม่ดีเราปรับจิตของเราใหม่ท่านพระสารีบุตรเคยบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นนะเช่นคนเนี้ยแบบพูดไม่ดีเลยทำไมพูดคำนี้ออกมาอันนี้คือแบบว่าเห็นวาจาเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะเออแต่บางทีทางกายเขายังบริสุทธิ์ได้เออมันก็ยังดีนะให้คิดแบบนี้นะอย่าไปมีอาฆาตกับเขาในความที่ว่าเขาพูดไม่ดีนั่นนี่แต่ถ้าทางกายเขาดีเขาบริสุทธิ์เออมันก็ยังดีนะหาข้อดีในบุคคลเนี่ยหาข้อดีก็มาหาข้อดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาตรงนั้นพัฒนาอะไรพัฒนาจิตของเราหาข้อดีในส่วนทางกายถ้าเขาไม่ดีในวาจาเพื่ออะไรนะไม่ใช่พัฒนาเขานะแต่พัฒนาจิตของเรา
นอกจากว่าคุณเป็นอยู่ฝ่ายจัดการบุคคลแล้วคนนี้เขาเสียตรงนี้คนนี้เขาดีตรงนี้เราจะพัฒนาข้อดีเขายังไงอันนี้คุณค่อยคิดไปนั่นก็เรื่องหน้าที่การงานก็ยกไว้แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาหลักๆเลยคือจิตของเราถ้าเห็นข้อไม่ดีอันใดหนึ่งของเขาให้หาข้อดีด้วยคนเรามันต้องมีถ้าเขาไม่ดีทางวาจาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เอากายเขาดีมีไหมกายสมาจารคือความประพฤติสม่ำเสมอทางกายเนี่ยที่มันดีมีไหมอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ในสระน้ำแห่งหนึ่งคนเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็พอมาเจอสระน้ำแห่งนี้ที่มีสาหร่ายมีจอกแหนปกคลุมโอ้ยคนร้อนๆมาจะทำไงอ่ะก็ลงน้ำเลยแล้วเอาจอกแหนทำยังไงก็แหวกมันออกไม่เป็นไรเอาน้ำเย็นๆเอาไว้เหมือนกันนะพอเราเจอความด้วยคนนี้ก็ไม่ดีเขาอาจจะไม่ดีนิดหน่อยในทางวาจาคือปกติวจีสมาจารของเขาก็จะดีอยู่คำว่าวจีสมาจารนั้นคือข้อปฏิบัติสม่ำเสมอทางวาจานั่นน่ะดีอยู่แต่จะมีบางครั้งบางคราวพูดไม่ดีบ้างเออแต่ว่าส่วนดีก็มีนะยังมีอยู่มากส่วนดีทางกายก็ยังมีอยู่ด้วยเอางั้นก็เอาส่วนที่ดีก็แล้วกันเอามาทำอะไรเอามาทั้งจิตของเราพัฒนาจิตของเรายังไงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทแต่ให้ตั้งเมตตาไว้กับบุคคลนั้นเมตตาทางใจนะเราตั้งเอาไว้หรือในทางตรงข้ามเราเห็นว่าเฮ้ยคนนี้โกงเลยนะมีกายะสมาจารไม่บริสุทธิ์โกงเป็นประจำอะยิ่งแต่แบบว่าโกงเป็นบางครั้งบางคราวนี่ยังน้อยกว่าโกงเป็นประจำนะโกงครั้งเดียวโกงเวลาเดียวช่วงโควิดเวลาอื่นไม่ได้โกงเอาแค่ครั้งเดียวบางทีเราก็ดูเอาว่าเออเราจะตักเตือนยังไงนะถ้าเป็นพนักงานบริษัทร่วมกันหรือจะแก้ไขจะปรับปรุงตักเตือนยังไงอันนี้ก็ยกไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในจิตใจของเราไม่ควรมีความอาฆาตไม่ควรมีความพยาบาทในบุคคลนั้นถึงแม้ว่ากายสมาจารเขาจะไม่บริสุทธิ์หาดูส่วนดีอื่นวจีบริสุทธิ์ไหมวจีสมาจารบริสุทธิ์หรือเปล่าการประพฤติชอบอย่างน้อยยังพูดดีกันไม่พูดทิ่มแทงกันไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันส่วนดียังมีบ้างส่วนดีมีหาเพื่ออะไรเพื่อมาพัฒนานะพัฒนาใครพัฒนาจิตของเราให้ยังไงอย่ามีพยาบาทอย่ามีความอาฆาตในบุคคลนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนผ้าบางสุกุลว่าผ้าบางสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นทั้งฝั่งผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะอย่างเช่นผ้าห่อศพหรือเศษผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่ว่าเอาผ้าสกปรกนั่นแหละมาใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วอยู่แบบง่ายๆโดยก็ถ้าเขาทิ้งแล้วเราก็ไปหาเก็บมาตามกองขยะเวลาไปบิณฑบาตเจอเศษผ้าหล่นอยู่ที่พื้นดูๆแล้วถ้าไม่น่าจะมีเจ้าของก็เอาเท้าหนึ่งเหยียบไว้อีกเท้าหนึ่งก็คลี่เปิดดูส่วนนี้สกปรกน่าจะตัดทิ้งได้ส่วนนี้ยังใช้ได้น่าจะเอาก็ชักบางสุกุลเอาเลยก็มาชักบางสุกุลก็คือนี่แหละถือเอาเป็นเจ้าของในของที่เขาทิ้งแล้วดูแล้วไม่น่าจะมีเจ้าของซึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางทีของเราวางไว้ทั่วไปแล้วเราคิดว่าเราจะกลับมาเอานี่คือเราผูกใจไว้ว่าอันนี้ยังมีเจ้าของแล้วเกิดมีคนคิดว่าเฮ้ยนี่มีเจ้าของก็ตามไม่มีเจ้าของก็ตามฉันไม่แคร์แล้วฉันจะเอาไปเลยโดยไม่ได้กำหนดในข้อนี้อันนี้ถือว่าขโมยละขโมยไม่ดีแต่ถ้าเรากำหนดดูแล้วว่าเฮ้ยนี่ไม่น่าจะมีเจ้าของนะมันเป็นของทิ้งแล้วนะมันเป็นของเปื้อนฝุ่นด้วยดูยังไงอะสกปรกไงคำว่าบางสุกุลเนี่ยก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นที่มันแบบว่าสกปรกแล้วสุกุลนะไม่ใช่สกุลสกุลหมายถึงการสืบต่อการต่อเนื่องไปหรือใช้ในความหมายว่าวงตระกูลก็ได้แต่สุกุลเนี่ยคือมันเปื้อนฝุ่นมันสกปรกแล้วกำหนดดูแล้วว่าอันนี้ไม่น่าจะมีเจ้าของงั้นก็เอาแล้วกันเอาทำไมเอามันสกปรกไม่ใช่เหรอท่านก็มันส่วนที่ดียังมีไงเหมือนบางคนกายเขาอาจจะไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบางครั้งบางคราวเขายังดียังบริสุทธิ์อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคำว่าไม่เป็นไรหมายความว่าไงนะหมายความว่าเอาข้อดีตรงนี้มาพัฒนาจิตของเราคำว่าพัฒนาจิตของเราหมายถึงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทในบุคคลนั้น
ันนี้คือกรณีที่ว่าเราต้องอยู่ร่วมกันจะทำยังไงไม่ให้จิตใจของเราอย่างน้อยมันเป็นไปในทางไม่ดีมีเมตตากับบุคคลนั้นได้มีกรุณากับบุคคลนั้นได้ทีนี้ในทางการบริหารงานบุคคลถ้าเผื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะต้องแบบว่ามาดูในการที่จะพัฒนาบุคคลนี้ไปในทางไหนหรือถ้าเราเป็นหัวหน้าจะให้เขาทำงานอะไรที่เหมาะสมกับงานนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาไปในอีกแนวทางหนึ่งแต่วันนี้ต้องการจะมาโฟกัสเฉพาะในจิตใจของเราว่าจะทำยังไงให้อยู่แล้วแบบอยู่ผาสุกอะไม่ได้บอกแบบคิดไม่ดีกับเขาแบบโกรธเขาเกลียดเขานี่แหละสองประการนี้ถ้าไม่อีกต้องมาฟังอันนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้ว่าถ้าอยู่ร่วมกันแล้วโอ้เห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาไม่ใช่แค่ว่ากายไม่ดีนะวาจาก็ไม่ดีด้วยคนนี้คิดไม่ดีกับเขาถ้ามีความคิดที่ไม่ดีในจิตใจของเราปรารภการกระทำของคนอื่นเขาใช่ป่ะในกรณีที่3การกระทำทางกายเขาการกระทำทางวาจาเขาเออให้มาคิดอย่างนี้ทุกฝั่งว่าบางทีบางครั้งใจเขาอาจจะดีก็ได้นะเออบางทีเราก็ไม่ได้จะรู้อ่านใจเขาได้ว่าเขาคิดยังไงอะไรยังไงแต่ก็อาจจะคิดดีก็ได้เวลาเขาพูดอย่างนี้หรือเวลาเขากระทำอย่างนี้ก็อาจจะมีจิตใจดีก็ได้ปรารถนาดีคุณจะไปรู้ได้ไงว่าถ้าคุณอ่านใจเขาไม่ได้ก็เดาเอาไงคือพอแบบว่าเรารู้สึกอาฆาตเขาแล้วไม่พอใจเขาแล้วเขาทำอย่างนี้โดยทางกายเขาพูดอย่างนี้โดยวาจาเราก็คิดว่าใจเขาไม่ดีด้วยเพราะนั้นคุณไบแอสคุณมองโลกในแง่ร้ายคนมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้คือไปมืดนะไปมืดเราทำไมมีจิตคิดอาฆาตเขาจะบอกว่าไม่อาฆาตหรอกแต่มันขัดเกลื่อนไงขัดเกลื่อนนั่นก็ปฏิฆาไงปฏิฆามาจากไหนก็มาจากจิตใจเราปรารภการกระทำของเขาถ้าเราไม่ได้จะอ่านใจเขาได้นะบางคนปากร้ายใจดีนะบางคนการกระทำดูเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจแต่จิตใจเขาคิดถึงอยู่นะให้เราคิดแบบนี้ว่าจิตใจเขาดีนะคนนี้ถึงแม้ดูทางกายทางวาจาดูเหมือนว่าเขาทำการกระทำทางกายทางวาจาไม่ดีแต่เราคิดว่าอย่างน้อยทางใจเขายังดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนเดินทางไกลแล้วก็ร้อนหนักหนามากเลยร่มอะไรก็ไม่มีน้ำอาหารที่พกมามันก็หมดแล้วเอิ้นไปเจอรอยเท้าโครอยเท้าวัวรอยเท้าควายเวลาเขาเดินทางทุกฝั่งในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีถนนลูกรังก็เรียกว่าเป็นทางเกวียนทางเกวียนเนี่ยมันแย่กว่าถนนลูกรังอีกนะถนนลูกรังนี่คือเขาเอาดินเอาอะไรมาบดอัดพอที่อย่างน้อยมันยังเป็นฝุ่นบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังแน่นอยู่ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีในการบดอัดเนี่ยเขาเป็นถนนทางเกวียนคำว่าทางเกวียนมันคือดินเละๆนี่แหละเกวียนเป็นหลายๆร้อยเล่มเดินทางไปตามทางนี้มันก็ไถไปตามร่องตามร่องโอ้ยมันก็เละลงไปร่องรอยที่วัวควายเหยียบลงไปมันก็เป็นรอยเป็นรอยลงไปแล้วเกิดฝนตกหนักมาวันหนึ่งน้ำมันก็ขังอยู่ในรอยเท้าโคนั้นมีคนเดินผ่านมาโอ้ยหิวน้ำมากเหนื่อยอ่อนมากอาหารต่างๆหมดแล้วเห็นน้ำอยู่ในรอยเท้าโคมันใสอยู่เฮ้ยถ้าจะเอาภาชนะลงไปแบบว่าตักขึ้นมาเนี่ยกู้ไม่ได้มันจะทำให้น้ำขุ่นหรือถ้าจะเอามือไปโกบเอาขึ้นแล้วมากวักใส่ปากโอ้น้ำมันจะขุ่นเขาทำยังไงเขาก็ต้องเอาศอกนี่เอาแขนเนี่ยนะลงไปหนุนตัวอยู่ที่ดินคือเหมือนโคคุกเข่าลงเพื่อที่จะกินน้ำนี่แหละโคมันไม่มีอุ้งมือมันไม่รู้จักใช้ภาชนะใช่ไหมล่ะเวลามันจะกินน้ำมันก็ต้องเอาปากมันไปจ่อกับแหล่งน้ำแต่คนเราฉลาดเออมีภาชนะมีมือยังโกบเอาขึ้นกินได้เพื่อความสะดวกแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะขุ่นเอาก็ต้องทำเหมือนโคนี่แหละเอาก้มลงไปเอาปากจ่อไปที่จุดที่รอยเท้าโคนั้นจะมารังเกียจเดียดฉันเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันร้อนมันเหนื่อยน้ำอาหารที่พกมาก็หมดก็ดื่มน้ำจากรอยเท้าโคด้วยท่าทางของโคโดยก้มลงไปดื่มเอาอยู่น้อยความบริสุทธิ์ความสะอาดมีตรงนั้นไอ้ที่ว่าต้องมือสกปรกอะไรโถเหงื่อใครเรายิ่งสกปรกกว่านั้นอีกเอ้าไม่เป็นไรดื่มได้ยังดีให้คิดแบบนี้ท่านผู้ฟังคิดในความที่ว่าเอออย่างน้อยใจเขายังดีนะ
ถ้าใจเขาไม่ดีนี่เขาก็จะต้องแบบว่าได้รับทุกข์มากกว่านี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะประพฤติไม่ดีทางกายประพฤติไม่ดีทางวาจาแต่บางครั้งบางทีเขายังมีใจสงบได้นะเขายังมีใจดีอยู่ได้เขาถึงดีอยู่ได้ตอนนี้ยังมีกรรมดีที่ส่งผลมาให้เขายังเป็นคนเป็นมีความสุขบางอย่างได้ให้เราคิดอย่างนี้ดูหวังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรามีความอาฆาตบาดหมางไม่พอใจแต่สามารถตั้งไว้ด้วยเมตตาในบุคคลนั้นได้หรือถึงแม้นะตัวฝังเรารู้จักคนนี้ดีเลยว่าคนนี้เขาก็คิดไม่ดีด้วยพูดไม่ดีด้วยทำไม่ดีด้วยคือบางทีบางครั้งเราแค่รู้จักชื่อรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักจิตใจเราก็อาจจะคิดได้ว่าเขาคิดดีอยู่แต่ถ้าสำหรับบางคนเรารู้จักจิตใจเขาด้วยคุ้นเคยกันมานานเห็นด้วยว่านี่ทำกายไม่บริสุทธิ์วาจาก็พูดไม่ดีมโนสมาจารคือการประพฤติสม่ำเสมอทางใจก็ไม่ได้เรื่องมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีเมตตามีความอาฆาตพยาบาทโอ้กายวาจาใจไม่บริสุทธิ์หมดเลยนะไม่บริสุทธิ์หมดเลยเราก็ไม่ควรตั้งความอาฆาตความไม่พอใจในบุคคลนั้นทำไมนะเราจะไปมืดไงเขาไปมืดแล้วแล้วคุณจะตามเขาไปเหรออย่าโง่ทุกฝั่งให้เราฉลาดว่าถ้าเขาไปมืดแล้วคือมีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์เราอย่าไปมืดตามนั้นเราจะไปคิดอาฆาตคิดไม่พอใจเขาไปมืดนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกขเวทนานะไปสว่างนี่ไม่ใช่หมายความว่าเอาสุขเวทนานะบางคนคิดว่าฉันจะด่าเขาเอาความสุขฉันแล้วคิดว่านั่นคือไปสว่างไม่ใช่เลยนั่นคือไปมืดเราไม่ได้ไปตามทางเวทนาเวลาสว่างหรือไม่ก็ตามแต่สว่างหรือมืดในทางไปหมายถึงว่าคุณไปตามมรรคแปดไหมถ้าประพฤติอกุศลธรรมนั่นคือไปมืดแล้วต่อให้มีความสุขก็ตามถ้าประพฤติกุศลธรรมนั่นคือไปสว่างแล้วต่อให้มีทุกขเวทนาก็ตามสิ่งที่เราเกิดมานี่สว่างหรือมืดนั่นคือเวทนาใช่อยู่แต่ที่ที่เราจะไปสว่างหรือมืดนั่นไม่ใช่เวทนาเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกระทำถ้าเป็นกุศลนั่นคือสว่างถ้าเป็นอกุศลนั่นคือมืดคนเราเนี่ยมันมีการกระทำไปได้อยู่3ช่องทางเส้นทางที่เราจะไปเราก็จะมีหลายด้านของชีวิตด้วยในแต่ละช่องทางนั้นด้านนี้เรื่องการทำงานก็อาจจะไม่ดีแต่เรื่องครอบครัวก็อาจจะดีก็ได้ในจุดหนึ่งจุดใดในหลายๆจุดแต่ละด้านแต่ละช่องทางที่เขาดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ามีตรงไหนดีบุคคลนั้นสามารถใช้ช่องทางนั้นปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้นะอย่าไปเหมารวมทั้งหมดอย่าไปเหมารวมว่าคนนี้ไม่ดีจุดนึงแล้วที่เหลือมันก็ต้องไม่ดีนะนั่นโง่เราจะมีความอาฆาตเราจะมีความคิดไม่ดีนั่นเป็นโมหะของเราเลยไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดไม่ดีกับคนอื่นถ้าคิดไม่ดีเรากลายเป็นคนมืดเองในโมหะของเราถ้าเขามีดีบางจุดเขาสามารถใช้ความดีบางจุดนั้นถึงแม้น้อยปรับเปลี่ยนได้แล้วในกรณีที่4นี้ก็คือว่าต่อให้แบบเราไม่เห็นข้อดีอะไรเลยของบุคคลนี้เลยแม้แต่น้อยเดียวเลยเอากรณีของพระเทวทัตอ่ะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระนี่หลุมขูดสมัยก่อนไม่มีส้วมซึมนะสมัยนี้มีส้วมซึมก็คือคุณไต่อุจจาระปุ๊บมีที่ปิดเรียบร้อยปุ๊บกดปุ๊บมันหายไปปุ๊บไม่เหม็นละหอมสมัยก่อนมันไม่มีส้วมซึมหนุ่มฝังก็เป็นหลุมอย่างนี้แหละขุดๆลงไปเสร็จแล้วก็เอาไม้กระดานพาดสองอันแล้วก็ไปนั่งถ่ายอยู่บนนั้นนั่งถ่ายไปก็ต้องอุดจมูกไปด้วยมองลงไปก็ยุบยับยุบยับเลยอะไรน่ะหนอนโอ้ยถ้าเกิดแบบว่าไม้มันหักกึ๊บลงไปนี่ตัวจมลงไปในหลุมอุจจาระตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านี่จมลงไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งที่ว่าถ้าจับได้แล้วมันจะดึงขึ้นมาไม่มีเลยนะโอ้โถนี่คือเปื้อนไปหมดอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างพระเทวทัตท่านฟังว่าแม้ถ้าเหลือเส้นผมสักเส้นหนึ่งที่ไม่เปื้อนแล้วจะหยิบขึ้นมาได้แล้วก็จะดึงออกมาจากความสกปรกนั้นท่านยังจะทำนะท่านยังจะทำตรงส่วนที่ยังสะอาดนี่คือความขาวหรือความดีที่มีแต่บางครั้งบางคราวบางคนกรณีของพระเทวทัตเป็นต้นไม่มีความดีเหลืออยู่เลยไม่มีเลยเนี่ยนะแม้กระนั้นตัมฟัง
เราก็ไม่ควรตั้งความไม่พอใจความอาฆาตความพยาบาทในบุคคลนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่เดินทางไกลเราไปเจอคนที่มีไข้มีอาพาธมีอาการป่วยกำลังเดินทางไกลอยู่มาคนเดียวใช่ไหมล่ะคิดว่าจะไปหาหมอที่หมู่บ้านข้างหน้าแต่หมู่บ้านข้างหน้าก็ยังอยู่อีกไกลหมู่บ้านข้างหลังที่เดินทางผ่านมาแล้วก็ยังอยู่อีกไกลระหว่างทางนี้น้ำอาหารเขาก็หมดแล้วคนดูแลปฐมพยาบาลอะไรก็ไม่มีอยู่คนเดียวนอนหายใจพังงาบพังงาบอยู่โอ้ยเราก็มาคนเดียวด้วยเราจะไปยกเขาเราก็ยกไม่ไหวน้ำอาหารเราก็หมดแล้วเหมือนกันบางทีอาจจะแบบมีบ้างเราก็แบ่งบ้างแล้วกันอะแต่ว่าเราก็ต้องเหลือไว้กินของเราบ้างแต่เราก็แบ่งก็บ้างถ้าเห็นความอนุเคราะห์เราเห็นคนไปแบบนี้นะฝั่งเราจะแบบว่าถุยน้ำลายใส่เหรอเราจะแบบว่าปัสสาวะใส่เหรอว่าเราจะมีแต่ความเมตตาสงสารมีความเอ็นดูกรุณาบ้างโธ่คนนี้เขาจะรอดไหมนะขอให้เขาได้อยู่สบายๆแล้วกันถ้ามีคนผ่านมาแล้วมียาหรือมีคณะบุคคลอะไรที่เขาจะช่วยรักษาได้มีเกวียนมีอะไรมาขอให้เขาพาคนนี้ไปสู่ที่เป็นสุขก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้นั่นฟังให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ถึงแม้ว่าคนที่เขาจะไม่ดีอะไรเลยก็ตามโอ้ฉันช่วยคนนี้ก็ไม่ได้หรอกหวังว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปให้แล้วกันจะโปรดคนนี้ได้แต่อย่าไปโกรธไม่พอใจมีความอาฆาตมีความพยาบาทหรือบางทีเขาอยู่บริษัทนี้ไม่ได้โอ้มีความลำบากใจนั่นนี่ขอให้เขาได้หาบริษัทดีๆอยู่ได้เถอะหรือไม่ก็บางทีก็เจอคนดีๆที่ว่าจะมาพบกันจะเจอกันแล้วพัฒนาเขาให้มีจิตใจดีขึ้นมาได้เราให้คิดอย่างนี้ให้ตั้งจิตไว้อย่าให้จิตใจของเรามีความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจแม้ในบุคคลนั้นถึงแม้บุคคลนั้นเขาจะมาทำร้ายเราทำไม่ดีต่อเราก็ตามเรื่องกรณีของพระพุทธเจ้าท่านคิดกับท่านพระเทวทัตท่านก็คิดแบบนี้พระเอกุรันแบบนี้แล้วในกรณีหนึ่งท่านฟังว่าคนที่เขาอาจจะมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ดีอยู่แล้วแล้วเกิดแบบว่าบางทีเราอาจจะไปคิดล่วงละเมิดคิดไม่ดีกับบุคคลนั้นอย่างเช่นว่าพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยมีศีลนะมีการประพฤติทางกายทางวาจาบริสุทธิ์จิตใจก็มีศรัทธาด้วยบุญอยู่ในธรรมะในนี้แต่บางทีพูดแรงไปหน่อยพูดเร็วด้วยพูดแรงพูดเร็วแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะมาความคิดว่าโอ๊ยท่านทำไมพูดเร็วอย่างนี้แล้วมีความอาฆาตใช่ป่ะมีความไม่พอใจใช่ป่ะโน่อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะไปมืดให้ตั้งจิตไว้ยังไงท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไกลมาเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วไปเจอสระน้ำแห่งหนึ่งที่น้ำนั้นก็ใสเย็นมีดอกบัวอยู่ในสระนั้นท่าน้ำก็ราบเรียบริมสระนั่นก็มีต้นไม้นานาพันธุ์มีผลไม้มีอะไรต่างๆให้เก็บกินได้แล้วเราก็กระหายน้ำด้วยเหนื่อยอ่อนด้วยลงสู่สระเลยอาบบ้างดื่มบ้างขึ้นมานั่งเล่นนอนเล่นกินผลไม้บ้างอะไรบ้างเอาได้ส่วนไหนทำได้ดีเอาให้คิดแบบนี้อย่าให้มีความไม่พอใจอย่าให้มีความอาฆาตอย่าให้มีความพยาบาทให้จิตใจเรามีความเลื่อมใสให้มีเมตตาให้มีกรุณาแบบนี้เดี๋ยวเราสามารถที่จะตั้งจิตเราไว้ให้ดีอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ได้ไม่ใช่ว่าประชบสอพรไม่ใช่แบบว่าเลียแข้งเลียขาแต่รู้จักตั้งจิตตั้งใจให้ถูกทำให้ข้อหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ได้นอกจากการที่จะไม่อาฆาตกันในลักษณะที่ให้พิจารณาตาม5นัยยะนี้ยังรวมถึงเรื่องสารณียธรรม6ด้วยคือให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเมตตาทางใจนี่คืออย่างที่อธิบายมานี้ทั้งหมดถึงแม้บางครั้งเราจะทำไม่ได้หมดเอาอย่างน้อยให้มีเมตตาทางวาจาแล้วกันนะพูดดีๆให้กันถ้าถึงแม้บางทีพูดเสียๆใส่กันบ้างเอาบางทีมีของฝากของอะไรมาให้การแบ่งปันของที่บริโภคให้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากบิณฑบาตหรือเรามีของอะไรเล็กๆน้อยๆเอาหยิบยื่นให้กันนั่งเป็นเมตตาทางกาย
มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแบ่งปันของที่มีให้กันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนี่ก็เป็นสารนิยธรรม6ก็นำมาใช้งานได้หรือนอกจากเมตตาแล้วก็เอากรุณาด้วยเป็นข้อที่2เอาอุเบกขาด้วยเป็นข้อที่3หรือถ้าปรับภาพไม่ได้จริงๆอีกนัยยะหนึ่งก็คืออย่าไปคิดถึงบุคคลนั้นเลยหรือไม่ต้องไปคิดถึงเขาถ้าแบบว่าทำจิตทำใจไม่ได้เราก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะอะไรนะอย่างที่ย้ำเสมอทุกฝั่งว่าอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทางไม่ดีอย่าไปมืดให้ไปสว่างหรือถ้าจะคิดนะก็ให้คิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนบุคคลเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยทำกรรมใดมาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามเถอะเอาถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ที่เราจะไปดีได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่เป็นคืออยู่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ถูกคือทำอย่างนี้ทุกฝั่งอย่าไปมุ่งหวังว่าจะเอาชนะเขาคนนี้ทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ดีฉันไม่พอใจฉันบอกว่าเบียดเบียนเธอจะแบบว่าทำให้เธอแบบว่ารู้ถึงว่าความชั่วที่เธอมีเอาความดีมาอ้างทำชั่วเนี่ยหวังมันก็ท่าเหรอคนนี้เขาไม่ดีนะแล้วเราทำไงเราก็เลยโกรธเขาเราก็เลยแบบด่าเขาเราก็เลยตำหนิเขานินทาเขาตำหนิด่านินทาคิดไม่ดีมันบุญหรือมันบาปท่านฟังบาปนะเราทำชั่วทำบาปด้วยอาศัยที่ว่าจะให้เขาดีเอาความดีมาอ้างทำชั่วไงมันจะเป็นแบบนี้มันย้อนแย้งสิ้นดีเราไม่ต้องเอาชนะใครนะทุกฝั่งเราเอาชนะตัวเราเองเราเอาชนะจิตใจของตัวเราเองจิตเราเนี่ยดีได้จากเมื่อเช้านะเราชนะแล้วเย็นนี้ดีได้จากเมื่อวานนะเราชนะแล้ววันนี้ดีได้ตอนนี้นะเราชนะแล้วตอนนี้เราชนะเราดีขึ้นนั่นคือความดีของเราท่านผู้ฟังเอาชนะตัวเราเองเอาชนะความโกรธในจิตใจเอาชนะความอาฆาตเอาชนะโมหะอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปปรารภความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ไปมืดไม่ดีเลยแต่ให้ปรารภความดีของคนอื่นแล้วพัฒนาเอาชนะจิตใจของตัวเราเองนั่นจะดีกว่าดียังไงท่านผู้ฟังเพราะนั่นคือการให้ธรรมะแล้วการให้ธรรมะเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องพูดหรือว่าแบบแสดงหรือว่าให้สิ่งของให้หนังสือธรรมะให้ซีดีธรรมะแล้วคิดว่าจะเป็นการให้ธรรมะไม่ใช่เลยหนำซ้ำนะบางคนเอาซีดีธรรมะมาแจกยังพูดนินทาคนนั้นคนนี้ให้ฟังโอ้ยไม่ได้เรื่องนั่นไม่ได้ชื่อว่าให้ธรรมะแต่ให้ธรรมะจริงๆคือเราเอามาปฏิบัติเอามาทำนี่แหละในจิตใจของเราเอาชนะจิตใจของเรานี่แหละคือการให้ธรรมะแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆนี่แหละมีเมตตาให้กันนี่แหละดูอย่างสามเณรชื่อนิโครธอยู่นิ่งๆ นะเติมไปปิณฑบาตด้วยท่าทางสำรวมถูกต้องเอาชนะจิตใจของตนเองได้แล้วยังสามารถเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ตอนนั้นน่ะโอ้โหมีจิตใจโหดเหี้ยมมากจนได้ฉายาว่าจันทาโศกคืออโศกผู้โหดเหี้ยมไปเห็นสามเณรนิโครธเดินปิณฑบาตอยู่เกิดอึกขึ้นในใจว่าโอ้สมณะนี่ทำไมสงบแท้เนาะเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกได้ให้เรียกสมณะนี้เข้าพบฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้กำจัดความอหังการความโหดเหี้ยมความโหดร้ายเป็นธรรมาโศกคือจากจันทาโศกราชพระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยมกลายมาเป็นธรรมโศกราชพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมได้นั่นคือเอาชนะจิตใจของตนเองได้จากความอาฆาตจากความพยาบาทบาดหมางปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เอาชนะความคิดของตัวเองทุกฝั่งความคิดของเราเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดแบบนี้ไปเป็นสัตว์นรกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราคิดจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาความคิดแบบนี้เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในสิ่งที่เราไม่มีในความคิดแบบของเปรตหรือถ้าเรากลัวความคิดของตัวเราเองกลัวความชั่วของตัวเราเองก็กลัวจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นอสุรกายความกลัวแบบนี้กลัวอย่างเป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีความคิดรับผิดชอบการกระทำของเจ้าของ
ความคิดรับผิดชอบนี่เป็นแบบของมนุษย์สร้างเหตุสร้างผลสุขพอๆกับทุกข์

0: ชั่วขณะนั้นชั่วขณะนั้นที่เราสามารถที่จะนำทางของเราเนี่ยรู้จักความคิดของเราแล้วนำทางจิตใจของเราให้ไปสู่นิพพานได้ชั่วขณะชั่วขณะทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆเป็นนิพพานจริงๆได้เลยเป็นนิพพานไปทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเครื่องบรรณาการคือการพัฒนาทางจิตใจทางวิญญาณสามารถที่จะเอาชนะความคิดในจิตใจของตนเองนำทางตนเองไปสู่เส้นทางที่สดใสคือตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างรักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
10: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่าง

0: ป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยไปเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการใช้สิทธิ์ของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิพลสัตยพรหมารายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
3: ายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
1: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าต้อนรับเดือนมิถุนายนครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569แรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมอานนท์นันตสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: สวัสดีครับพี่กบครับเวียนมาเจอกันอีกรอบ
1: ใช่ในรอบปีน
0: ี้ในรอบอุ๊ยน่าจะเกินปีมั้ยไม่แน่ใจหรือเปล่า
1: ปีที่แล้วเราได้อยู่ด้วยกัน
0: ครั้งหนึ่ง
1: ปีละครั้งก็พ
0: อครับก็ต้อนรับวันหยุดยาวแล้วกันหลายๆคนหยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้กับวันหนึ่งเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับผมก็ต้อนรับทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หกโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819891 GHz นะครับ FM 105ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าอีกด้วยวันนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะครับพี่โกบมีพี่ป๋องสุภฤกษ์อยู่กับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่บดพี่แดนก็ตื่นเช้าอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
1: วันนี้เราปลุกคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนตื่นเต้นที่จะใช้ตัง
0: ค์เริ่มใช้ได้ตั้งแต่6โมงแล้วเพิ่งไม่กี่นาทีก็คือเริ่มใช้ได้แล้ว
1: น่าจะมีคนไปตลาดนะไปซื้อของ
0: ใช้เลยเช้านี้
1: นะคะร้านค้าต่างๆเมื่อวานฉันไปเซอร์เวย์ที่ตลาดม
0: าเป็นไงครับ
1: ไปตลาดสด
0: แถวๆจังหวัดปทุมร้านไหนร้านไหนร่วมบ้าง
1: เขาติดก็ติดโครงการ
0: ใช้ช่วยไทยป้าย
1: ติดป้ายหมดเลยทุกร้านค้าในตลาดเลยนะแสดงว่าก็ตื่นตัวกันนะคะวันนี้เราก็อย่าลืมเติมเงินก่อนนะ
0: เติมเงินเข้าจีวอลเล็ตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปสแกนแล้วไม่มีเงินอยู่ในจีวอลเล็ตก็ใช้ไม่ได้นะ
1: ใช่ต้องมีเงินก่อนนะคะ
0: อย่างของผมเนี่ยตั้งใจจะใช้กับรถไฟฟ้า BTS MRT เพราะว่านั่งมาทำงาน
1: เห็นไหมคุณประหยัดตั้งเยอะแน่
0: ใช่นะคะจ่ายแค่ 40%
1: ปกติแล้วนั่งมาประมาณเท่าไหร
0: ่ปกตินั่งราคาเต็มเนี่ย42หรือ43บาทเนี่ยแหละนะจากต้นทางไปลงห้วยขวางตรงนี้นะครับ
1: นี่ก็40 กว่าบาทสี่สิบกว่าบาทเพราะว่า 50% มันก็20 กว่าบาทละ
0: ใช่
1: น่าจะอยู่ที่10 กว่าบาท
0: โอ้โหบอกคลิปแบบนี้รู้สึกสบายใจอ
1: นุบอกว่าฉันอยากไปกลับที่ทำงานกับ
0: ไม่เป็นไร
1: ที่บ้านสักหลายรอบไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงพี่กบคุณผู้ฟังเพราะว่าพออย่างเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่ายเย็นๆเนี่ยโอ้โหฝนเอาเรื่องอยู่นะฝนหนักอยู่แล้วก็ในกรุงเทพและปริมณฑลเองหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้ำท่วมขังเป็นน้ำรอการระบายหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวน้ำมันก็ไปนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ประสบปัญหาทั้งคนที่ออกไปเที่ยวกันเพราะวันหยุดยาวเนอะคนไปเที่ยวกันก็เจอเรื่องของน้ำก็ลุยน้ำกันไปนะครับแต่ก็มีเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีผลถึงวันนี้นะวันที่1มิถุนายนก็คือเรื่องของฝนตกหนักนะครับหนักมากบริเวณประเทศไทยก็คือในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทั่วทั้งทุกภาคต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยแรงอยู่นะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนช่วงที่ฝนตกก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะเหมือนที่คุณต้นบอกนะคะว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนจะเยอะหน่อยนะคะมากที่สุดของทุกๆภาคนะคะคืออันดามันเนี่ยจะสูงสุดคือ 70% แต่ถ้าเป็นอ่าวไทยเนี่ยลดหลั่นลงมาเหลือแค่ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 40% ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยวันนี้ 60% ใครจะไปไหนก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
0: แล้วก็วันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีคนลาเพิ่มอีกวันไหมเหมือนหยุดยาวเนอะถ้าลาเพิ่มอีกวันก็จะกลับกันวันพุธ
1: มันแหว่งอยู่อันนึงอะวันหนึ่งอะ
0: เออนะบางคน
1: น่าจะมีนะ
0: น่าจะมีน่าจะมี
1: ส่วนใหญ่ก็เดินทางไกลไงบางทีกลับบ้านต่างจังหวัด
0: ระ
1: ย
0: ะทาง
1: ไกลก็ลาเลยแล้วกันแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ใครที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วย
0: ใช่แล้วก็เผื่อใครที่อาจจะไม่อยากเจอรถติดในวันพุธก็อาจจะกลับ วันนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเขามีการออกประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้แหละ1 มิถุนายน 69เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและเขาก็เตือนนะครับว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมเกิน100 มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12 ชั่วโมงก็อย่างโซนของภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกระยองจันทบุรีและตราดนะครับตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ก็คือชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เฝ้าระวังสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่จะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับฝนตกหนักสะสมได้มากนักยังไงต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยครับ
1: ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าต่อแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่เราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าพอถึงหน้าแล้งเนี่ยจะได้มีน้ำไว้ใช้นะคะไปติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่านแล้วก็ยมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมไปถึงท่านเองก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการศึกษาแล้วก็วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะกระจายน้ำให้ทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะได้ตอบสนองเรื่องของความต้องการใช้น้ำของผู้บริโภคได้นะคะทีนี้จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีแม่น้ำสำคัญ2 สายนะเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมค่ะทีนี้ก็ได้มีการวางแผนไว้นะคะว่าจะต้องรับมือในช่วงฤดูฝนไว้ด้วยนะคะส่วนจากนี้นอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้มีการเตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกด้วยค่ะในลักษณะที่เป็นอาคารควบคุมระดับน้ำในเป็นระดับน้ำขนาด9 ช่องระบายค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยได้ประมาณ44 ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรค่ะก็จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย20,000 กว่าครัวเรือนนะคะในส่วนแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบึงราชนกแล้วก็คลองรับน้ำสาขาเนี่ยก็เตรียมฟื้นฟูขุดลอกด้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเพื่อชมการบริหารจัดการการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้วยการใช้นวัตกรรมการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
0: เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอลนินโญเนอะฝนอาจจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องจริงๆก็ประมาทไม่ได้เนอะเนื่องจากว่ามันจะมีช่วงนึงที่ทางกรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนตกชุกมานิดนึงช่วงสิงหากรกฎาค
1: ม
0: สิงหากันยา
1: ซึ่
0: งเป
1: ็
0: นช่วงหน้าน้ำซึ่งต้องยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำกันอยู่นะครับแล้วประเทศไทยเราเองนี่ก็ถือว่าเจอเรื่องของอุทกภัยมาทุกๆปีไม่ว่าจากทั้งฝนตกหนักเองหรือแม้กระทั่งมีพายุเข้ามาอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกันกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน2569ซึ่งเขาจะจัดกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลย ยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีจัดขึ้น3พื้นที่ที่แรกคือวัดราชาธิวาสวิหารที่นี้นะครับ 1-3 มิถุนายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะสามารถชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนรารวมถึงการเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมนะครับโดยในวันที่1ช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัคหายุสมธรรมนะครับณพระอุโบสถแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยนะครับส่วนใครที่จะเที่ยวในเมืองก็มีเหมือนกันที่พารากอนนะครับหรือว่าสยามพารากอนที่เวลาเราเรียกกันนี่แหละนะครับ 2-7 มิถุนายน69ก็ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยในวันอังคารที่2ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: 5:00 น.เดี๋ยวท่านนายกอนุทินเขาจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการด้วยนะครับส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวงเดี๋ยวเขามีกิจกรรมกันก็คือช่วง 7:00 น.เช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับอันนี้น่าจะเป็นในช่วงวันที่3เนอะแล้วก็จะมี5โมงครึ่งตอนเย็นก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มส่วนเวลา 19:29 นาทีก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งในส่วนของส่วนภูมิภาคเองที่สารกลางจังหวัดเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมกันส่วนในต่างประเทศเองก็ตามสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลก็จะมีการจัดพิธีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนนี้เลยทั้งการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระรามาธิพระนามาภิไธยสท.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวนะครับร่วมจัดสถานที่การรวมไปถึงการตัดจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ด้วยพร้อมเครื่องราชสักการะรวมไปถึงจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดเดือนนี้เลยรวมไปถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านทางเว็บไซต์และก็สื่อออนไลน์ของหน่วยงานด้วยนะครับ
1: ค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายคนตื่นแต่เช้าเลยเตรียมที่จะไปใช้เงินละจีวอลเล็ตเติมหรือยังนะคะต้องเติมนะ
0: ต้องเติมก่อน
1: คุณต้นบอกว่าต้องเติมก่อนนะเดี๋ยวไปกดแล้วสแกนแล้วไม่ได้
0: ไปกดสแกนแล้วเราไม่มีเงินในจีวอลเล็ต
1: เออตกใจ
0: ตกใจทำไมใช้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องเติมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสแกนไปปุ๊บก็จะตัดอัตโนม
0: ั
1: ติรัฐจ่ายให้60เราจ่ายแค่40นะคะ 40% วันนี้นะคะทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40วันนี้นะคะเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนี่แหละค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าย่อยทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็เชื่อว่าหลายคนที่ผ่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้ว
0: หลายโครงการแล้วนะที่ใช้กันนี้นะ
1: ใช่นะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนที่เราได้คุยไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้จ่ายด้วยการเติมเงินผ่าน G Wallet นะเติมเงินเข้าไปใน G Wallet จากนั้นเนี่ยร้านค้าเขาจะเตรียมไว้พร้อมให้เราไปสแกนร้านค้าเนี่ยก็จะใช้เป็นแอปถุงเงินเราใช้แอปเป๋าตังค์นะคะเพื่อสร้าง QR Code แอปถุงเงินเนี่ยเขาจะสร้าง QR Code ให้เราใช่ไหมแล้วเราก็ไปสแกนนะคะเราสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะด้วยระบบคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณอัตโนมัติเลยตัดอัตโนมัติเลยค่ะยกตัวอย่าง
0: เช่นสมมติเราคือวันนึงเนี่ยมันใช้ได้200บาทสูงสุด
1: จะไปกินข้าววันเนี้ย
0: ใช่สมมติ200บาทนะครับเราใช้เต็มอัตราเลยนะกรณี200บาทเราเติมเอง133บาทเท่ากับว่าวันนึงเราซื้อของได้มากที่สุดเนี่ยคือ333บาทนะครับสมมติวันสมมติผมใช้100บาทสมมตินะจะซื้อของ100บาทรัฐเขาก็จะให้ผมมา60เราจ่ายเอง40บาท
1: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เกิน200บาทแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดล่ะ200บาท
0: จริงๆใช้ไม่หมดถ้าภายในเดือนนี้นะภายในเดือนเดียวกันเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่สามารถไปทบได้
0: เดือนเดียวทบได้ถ้าเป็นในเดือนนี้นะพี่กบหมายถึงภายในเดือนนี้ใช่แต่หลังจากนี้สมมติข้ามเดือนไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทบให
1: ้อ๋อหมายถึงว่า 1,000 บาทคุณใช้ให้หมด1เดือนนะ
0: ใช่
1: มันไม่สามารถยกยอดที่เหลือ
0: สมมติ 1,000 มิถุนาเนี่ย ต้นใช้ไปแค่900สมมตินะ900เหลือ101 101ในมิถุนายนของผมเนี่ยมันไปทบกับกรกฎาคมไม่ได
1: ้
0: ใช่แต่ภายในเดือนเดียวกันได้อ
1: ย
0: ่
1: าเสียสิทธ
0: ิ์แต่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าหลายคนคืออย่างในเพจสวท
1: เอง
0: ไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกนะแล้วก็หลายคนก็คำนวณกันว่าตกลงแล้วฉันต้องเติมเท่าไหร่อะไรไงจริงๆบอกว่าไม่อยากให้กังวลมากนักเนื่องจากว่าเงินใน G Wallet เนี่ยเราสามารถโอนกลับคืนเข้าสู่บัญชีธนาคารเราได้ถ้าสมมติว่ามัน
1: ไปเลยไว้
0: เผื่อไว้ก่อนนะครับดีกว่าแบบขาดแล้วเหมือนหักจำนวนเต็มจริงเราไปหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่ท่านจะบริหารจัดการและการพูดดีกว่า
1: ก็คำนวณดีๆนะคะเพราะฉะนั้นโครงการเปิดให้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ
0: ครับก็ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับส
1: ่
0: วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันหลายท่านไม่ต้องตกใจว่าทำไมเข้าไปเป่าตังหรือใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะเติมวงเงินซื้อสินค้าให
1: ้
0: คือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีวงเงินซื้อสินค้าให้ตามปกติเนี่ยจะมี300บาท
1: ใช
0: ่แต่เดี๋ยวเนี่ยตั้งแต่วันนี้แหละ1มิถุนายนเนี่ยรัฐเขาเพิ่มให้อีก700บาทรวมแล้วเนี่ยท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้าเนี่ย 1,000 บาทท่านสามารถไปใช้จ่ายตามร้านธงฟ้าได้
1: ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ใช่มั้ยแต่ว่าคือต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนเหมือนก
0: ัน
1: ก็ไม่สามารถเอาไปทบยอดได้
0: ถูกต้องนะครับไปกันที่อีก1เรื่องยังพอมีเวลาก่อนตีของร้องข่าวนะครับดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งหลายคนเจอกันพี่กบเคยเจอไหมเวลาแบบว่าไปซื้อของออนไลน
1: ์ไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกด้วย
1: เจอบ่อยเหมือนกันเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็เสียความรู้สึก
0: เนอะใช่ไหมแบบเหมือนของผมเนี่ยเคยเพื่ออันนี้ยกเคสของเพื่อนแล้วกันอันนี้คือตลกมากเนื่องจากว่าเพื่อนอ่ะคือจริงๆมันก็ไม่ make sense เท่าไหร่นะคือเพื่อนกดสั่งทีวีในใช่กดสั่งทีวีในแอปหนึ่งนานแล้วอันเนี้ยเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีแล้วสั่งทีวีในแอปหนึ่งแล้วราคามันคือหลักไม่ถึง 1,000 บาทแล้วก็รู้สึกว่าทีวีอะไรราคาเจ็บถูกไหมทีวีอะไรมันราคาไม่ถึง 1,000 บาท
1: มันเป็นมินิหรือเปล่าหรือว่ามันโดน
0: หรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ย
1: พี่มิตรหรือเปล่า
0: แล้วพอของส่งมากลายเป็นว่าเป็นกล่องแค่แบบกล่องประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนิดเดียวเองอ่ะก
1: ็
0: เลยมันก็เลยรู้ตัวแล้วว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเอออันนี้มันก็ไม่ตรงปกเกินไป
1: แต่เวลานะดิฉันน่ะเคยเจอข่าวแบบนี้ดิฉันกลัวมากเลยเวลาจะซื้ออะไรถ้ามันถูกเกินความเป็นจริงเนี่ยต้องไปดูก่อนนะบางทีเนี่ยเขาจะมีหมายเหตุข้างล่างเล็กๆนะว่าขนาดไซส์
0: อ๋อ
1: คุณเคยเจอไหม
0: เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เราหรือ
1: ไม่ใช่เสื้อผ้าของใช้
0: เป็น
1: ชั้นวางของด้วยความที่เราไม่ได้ดูไงเวลาเขาโชว์น่ะ
0: กล้องมันรูป
1: กล้องมันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตั้งอย่างนี้มันก็ใหญ่ไงไอเราก็นึกว่าโอ้มันใหญ่ใส่ของได้ไม่อ่ะมันเป็นแบบไซส์เนี่ยที่เขาใส่แหวนใส่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ว่าทำไมมันถูกจังอ่ะทำไมมันแค่39บาท
0: พอฉะนั้น
1: ดีนะไม่กดสั่งหลายตัว
0: โอ้โหเรามากันเป็นเซตเลยนะใส่แหวนได้เยอะเลยนะอันนี้
1: เยอะเลย
0: ไม่ซึ่งต้องระวังเนื่องจากว่าเรื่องแต่เรื่องนี้หลายๆหน่วยงานเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาให้เรานะครับล่าสุดสคบเองเขาก็เตรียมใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการอุดช่องโหว่พวกสัญญาการขนส่งแบบไม่เป็นธรรมแบบนี้นี่แหละแล้วก็ทำในส่วนของบริษัทขนส่งเองที่ส่งของมาและกลายเป็นว่าของพังแบบน
1: ี
0: ้หรือของหายของหายมันบอกว่าค้างอยู่ที่บริษัทขนส่
1: ง
0: แล้วก็หาไม่เจอนะหายไปไหนไม่รู้
1: บางทีอย่างเคสของดิฉันเองที่เจอกับตัวเองนะ
0: ค
1: ะสภาพกล่องเนี่ยเหมือนไปเจอสงครามมา
0: เยินเลยใช่ไหม
1: แล้วก็มีสภาพกล่องเนี่ยเราจะรู้ว่ากล่องถูกเปิดหรือไม่ถูกเปิดถูกไหมถูกเปิดไปแต่ว่าของมันไม่หายหรอกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเปิดทำไม
0: ใช่ไหมนะซึ่งเรื่องนี้เองทางนางสาวสุภมาอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลสคบเนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาจากการใช้บริการเรื่องของบริษัทขนส่งพัสดุของเอกชนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะโดยสคบเขารับเรื่องร้องเรียนมาว่าของทั้งแตกหักชำรุดหายระหว่างทางก็มีรวมไปถึงปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยนะแล้วก็ได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลเองที่เขาให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในช่วงของการซื้อของออนไลน์แบบนี้เขาเลยสั่งการสคบตรวจสอบช่วยเหลือผู้เสียหายเต็มที่จากการซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแบบนี้มันเติบโตขึ้นแล้วผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการขนส่งพัสดุมากขึ้นพอมีการส่งของออนไลน์มากขึ้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องของมาตรฐานในการบริการการรับประกันสินค้าก็ ถือว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้สคบเองก็พยายามสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี
1: ้
0: ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบนะครับถ้าของสูญหายเสียหายหรือส่งช้าก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงมาตรา625ก็กำหนดให้มีการตั้งเพดานชดเชยขั้นต่ำไม่เกิน 2,000 บาทเช่นไม่เกิน 2,000 บาทเป็นโมฆะเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติไม่ได้ซึ่งปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้กว่า258เรื่องแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมามีถึง166เรื่องรวม2ปีกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่คือเรื่องที่สินค้าหายระหว่างทางซึ่งสคบเองจะประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนครับสะท้อนปัญหานี้ส่วนแนะนำประชาชนก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตนเองถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อนะครับขณะที่แพ็คของร้านค้าเขาก็เซฟตัวเองเนอะแพ็คของก็ถ่ายไว้เพราะว่าเผื่อบางทีเกิดจากบริษัทขนส่งไงเราแพ็คมาอย่างดีแต่ว่าปัญหามันเกิดจากการขนส่
1: ง
0: ส่วนผู้รับเองก่อนแกะก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ใช่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้ามันเจอปัญหาแบบนี้จริงๆก็ร้องเรียนติดต่อไปที่สคบได้1166หรือว่าแอปพลิเคชัน AC ขออภัย OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ก็ได้ครับ
1: จริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะคุณต้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่โควิด19เข้ามาเราอ่ะคนไทยทั่วโลกแหละก็หันมาใช้บริการ delivery สั่งของออนไลน์กันมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็บางทีนะนัดส่งของสังเกตไหมว่าคนส่งอ่ะอาจจะสมมติว่าเขาไปรับของมาเขาก็อยากได้ยอดการส่งของเยอะๆแต่ปรากฏว่ากดรับอ่ะสังเกตไหมเราจะไปเช็คได้นะไท
0: ม
1: ์ไลน์เขากดรับไว้แล้วแต่เขาไม่มาส่งมันที่ผ่านไป 4-5 วันอย่างเงี้ย
0: อ
1: ย่างเงี้ยแหละ
0: ก็ถึ
1: งใช่อย่างเงี้ยแหละถึงต้องมีการร้องเรียนได้นะคะแต่ว่าถ้าร้องเรียนไปแล้วก็อยากให้เรื่องเนี่ยมันเดินหน้าได้เร็วด้วยนะคะ
0: ครับผมอ่ะโอเคตอนนี้6นาฬิกากับอีก28นาทีเดี๋ยวเรา
1: 29แล้ว
0: เออ29แล้วไวจังนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับไปติดตามตีคองร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนประสบกรณิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายง่ายง่ายง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับ สำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus และก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบแล้วครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub นี่แหละครับและ Logistics ของภูมิภาคอาเซียนได้โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงแล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของผู้มีภาคครับผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานส สถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวล่ำเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอ้าก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนและด่วนแล้วครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่และก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thหรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้อง และไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดเลยครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยซาวอีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพแหละครับแล้วก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีหมัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวยามเช้ากับทางเรา2คนนะครับพี่กบแล้วก็น้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานมีการเดินขบวนของบางกอกพรายมันนะครับ
1: ซึ่ง
0: ต้อนรับเดือนพรายมันแล้วเดือนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีจัดกันหลายจุดอันนี้จุดนึงที่นำมาเสนอคือจุดของ M Quartier ขออภัยตรงM Sphere ก็คือใกล้ๆ M Quartier นั่นแหละนะครับผมตรงนั้นก็จะมีติดกันทั้ง M Quartier M Sphere นะตรง BTS พร้อมพงนะครับเมื่อวานนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มีการสร้างปรากฏการณ์ของการเดินขบวนบางกอก Pride Palace 2026เขามีธีมนะครับ Patch the World with Peace People Pride ตอบย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการที่บอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดเฟรนลี่ของกลุ่ม LGBTQIA+นะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพคือเตรียมพร้อมที่กรุงเทพของเราเนี่ยจะสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดเวิลด์พรายด์2030ด้วยขบวนในภาพเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็หลากสีสันแบบสนุกสนาน
1: เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันดูแล้วมันแบบยิ้มออกอ่ะดูไปก็ยิ้มตามไป
0: เนอะเราเป็นขบวนแบบยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นจะมีฝนตกมาสักนิดนึงนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนอะที่ไทยพร้อมเปิดรับทุกความรักในทุกตัวตนทุกความรู้สึกแล้วก็เดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเลยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีความหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพโดยใช้ความหลากหลายความปลอดภัยและเสน่ห์ของไทยเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนนะครับจริงๆประเทศไทยเราเองนี่ถือว่าเปิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เปิดทุกความหลากหลายมากๆนะครับในประเทศในแถบบ้านเราเนี่ยแหละหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดขนาดเราเนี่ยถือว่าเสรีเรื่องนี้มาก
1: ไทยอิสระเกือบทุกเร
0: ื่อง
1: จริงๆนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วสังเกตไหมว่าเวลาโซนยุโรปมานะคะฝรั่งมังค่ะญี่ปุ่นไทยจีนอะไรก็ไม่มีไทยจีนหรือประเทศอื่นนะคะ
0: ไทยอยู่แล้ว
1: เขาชอบมาเมืองไทยแต่ว่าเมืองไทยพอมาปุ๊บจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยยิ้มสยามยิ้มสวย
0: แล้วต้อนรับหมด
1: ใช่นะคะอะไรก็แล้วแต่เรายิ้มไว้ก่อนพูดได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษยิ้มไว้ก่อนค่ะเขาเลยเรียกว่าเสน่ห์ของเมืองไทยผลไม้ก็ถูกนะคุณ
0: ท
1: ุเรียนฟีเวอร์มากตอนนี้จริงๆแล้วอยากเอาข่าวทุเรียนมาเล่านะ
0: ได้เอาเข้ามาเอาเล่าข่าวทุเรียนได้แต่อย่าเอาทุเรียนเข้ามาเลย
1: ไม่ได้ค่ะ ไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหนี่เตรียมปักหมุดเลยค่ะ
0: ค
1: เพราะว่าถ้ำนาคาเตรียมเปิดแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะฤดูกาลการท่องเที่ยวถ้ำนาคากรีนซีซั่นค่ะเปิดแล้วนะคะวันนี้ผู้พิชิต100คนแรกเนี่ยรับไปเลยค่ะของที่ระลึกlimited edition นี่เป็นยังไงล่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคุณทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะตอนนี้นะคะก็ได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะคะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของพื้นป่าฤดูฝนค่ะกิจกรรมมีมากมายเลยนะคะต้อนรับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาตินะคะตลอดเดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็มีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ First 100ก็คือผู้พิชิตถ้ำนาคานะคะ100คนแรกเนี่ยสามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้รับเลยค่ะสิทธิพิเศษนะคะรับของที่ระลึก limited edition เป็นชุดนาคากรีนซีซั่นคอลเลกชันนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยผ้าโพกหัวแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษเลยนะคะผลิตเฉพาะกิจกรรมในปีนี้เท่านั้นค่ะซึ่งไม่มีการวางขายที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปพิชิตเองสนใจไหมคุณอยาก
0: รอมีแรงก่อนแต่น่าสนใจน่าสนใจเป็นที่ที่น่าไปอีกที่หนึ่งคือจริงก็วางแผนอยากไปอยู่เหมือนกัน
1: เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับกติการับสิทธิ์เนี่ยนักท่องเที่ยวไปรับสายรัดข้อมือนะคะคือริสแบนนี่แหละค่ะที่จุดพิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นเนี่ยสามารถนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีค่ะที่บูธของททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานนั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วย นะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการ เกิดการพำนักระยะยาวนะคะคือลองสเตย์นี่แหละทางโครงการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเลยภายใต้แคมเปญนี้แหละค
0: ่
1: ะFirst 100 Stay Travel ไปเที่ยวกันนะ
0: เป็นอีกที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็นอกจากถ้ำนาคาอ
1: ัน
0: นี้เป็นข้อมูลจากทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นะครับเขาบอกว่าจริงๆจากสถิติการรวบรวมจากนิตยสารหรือว่าสถิติระดับนานาชาติเนี่ยไทยเราเองเนี่ยคว้ารางวัลหรือว่าการจัดอันดับสถานที่เที่ยวเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะพี่กบเกาะกระดานของจังหวัดตรัง
1: เออนี่น่าไป
0: อันนี้ระดับยกย่องเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเห็นภาพว่าอันนี้ก็อยากไปเหมือนกันหมู่เกาะลันตากระบี่ก็คว้า Green Destination Story Award ของเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาของน่านกับเมืองเก่าตะกั่วป่าพังงาก็ได้เหมือนกันเชียงคานจังหวัดเลยนี่ก็ได้เหมือนกันได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตนะครับท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกเชียงใหม่ก็ได้เกาะสมุยก็ได้กรุงเทพของเราก็จัดอันดับจาก Flop Travel Guide 2025ถึง2026จุดหมายปลายทางแบบ Luxury ชั้นนำของโลกด้วยเออ
1: โอ้ยน่าไปนะ
0: หลายหลายที่ก็ถือว่าไปเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นหมุดหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเองด้วยเหมือนกันนะครับ
1: เราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนะคะแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวเมืองไทย

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา60%แต่ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนี้
3: ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็